0: อันนี้คือเป็นก่อนเรื่องน้องเอ๋ยนะ
1: ใช่ครับ
0: อันนี้ก็ต้องบอกคุณผู้ชมอย่างนี้นะฮะจริงๆแล้วเนี่ยผมขออนุญาตเลยแล้วกันนะครับคือจริงๆแล้วประเด็นที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันเกิดขึ้นจากอู๋จุนนะฮะผมขออนุญาตเอ่ยชื่อเองแล้วกันตัวน้องเขาไม่เกี่ยวแต่ที่ผมก็เอ่ยชื่อนี้เพราะมันเป็นประเด็นข่าวไปแล้วนะครับแล้วผมเองเนี่ยก็เคยมีการติดต่ออู๋จุนไปว่าอยากให้อู๋จุนเนี่ยชี้แจงข้อเท็จจริงว่ามันเกิดอะไรขึ้นมันจริงหรือไม่จริงซึ่งเอาตรงๆผมบอกเลยว่าต่อให้ไม่เอ่ยชื่อเนี่ยคนก็โยงไปถึงว่าเป็นใครถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้เราคุยกันตามข้อเท็จจริงอันไหนมันคุยกันได้ก็คุยจบได้จบอันไหนมันไม่ได้ก็เดี๋ยวว่ากันตามกฎหมายต้องบอกแบบนี้ก่อนนะฮะแต่ถ้าอู๋จุนต้องการจะชี้แจงข้อเท็จจริงติดต่อเข้ามาเดี๋ยวผมให้ทีมงานติดต่อไปอีกนะโทรไปเรื่อยๆครับลองดูซิอู๋จุนเขาจะชี้แจงไหมเพื่อความเป็นธรรมของเขาด้วยนะฮะเดี๋ยวมันจะกลายเป็นว่าเขาโดนกล่าวหาอยู่ฝั่งเดียวโอเคโอเคทีนี้ก็ต้องบอกว่าอู๋จุนก็ต้องเข้าใจนะเรื่องนี้มันเป็นที่เพ่งเล็งของสังคมด้วยเพราะตอนนี้มันมี2หน่วยงานภาคประชาชนที่ยื่นมือมาช่วยเหลือ1ก็คือสายใหม่ต้องรอด
1: ครับ
0: อีก1คือวินวินนะฮะ2เจ้าเลยนะก็เนี่ยคือเขาเลยร่วมกันที่จะมาดูแลเรื่องนี้แหละครับเชิญต่อเลยฮะ
1: ครับผมจากที่หลังจากที่น้องฮัทไปแจ้งความอะครับผมก็เดี๋ยวให้น้องฮัทเล่าเหตุการณ์เลยไหมครับผม
0: เชิญฮัทนับเชิญครับเรื่องราวเป็นยังไงคุณ
2: ครับก็ ของผมก็คือเกิดได้ไม่นานเลยครับวันที่18มิถุนาที่ผ่านมาเนี่ยครับวันนั้นก็จะเป็นการถ่ายคอนเทนต์ประจำเดือนครับกับบริษัทขนมกับทีมยูทูบเบอร์ครับวันนั้นเนี่ยผมก็ได้ไปถ่ายตามปกติก็คือผมเป็นช่างภาพนะครับ
0: ครับทำงานอยู่เขานานยังฮะ
2: ผมทำได้ประมาณเกือบ4เดือนครับ
0: 4เดือนนะแล้วไปรู้จักเขาได้ยังไงอ่ะ
2: หมายถึงก่อนจะเข้าไปทำงานเหรอครับ
0: ไปรู้จักเขาได้ก่อนทำงาน
2: ก่อนจะเข้าไปทำงานไม่รู้จักเลยครับเคยเห็นแค่ผ่านตาผ่านจากแบบที่หลานดู
0: เข้าใจแล้วคุณสมัครเข้าไปเหรอ
2: ใช่ครับก็คือตามเพื่อนไป
0: ออกตามเพื่อนไป
2: ใช่ครับด้วยความที่ว่าเราอยากทำงานกับยูทูบเบอร์อยู่แล้วด้วยครับ
0: ครับครับ
2: ทีนี้วันนั้นเนี่ยครับก็ได้ไปถ่ายตามปกติเลยนะครับเสร็จแล้วมีคอนเทนต์ตัวหนึ่งที่ต้องใช้ช่างภาพหลายคนครับซึ่งทางเขาเนี่ยทางยูทูบเบอร์หัวสีเนี่ยครับเขาก็คอยพูดกำกับอยู่ว่าต้องถ่ายยังไงถ่ายมุมไหนอะไรเงี้ยครับซึ่งผมก็ทำตามที่เขาบอกทุกอย่าง
0: ครับ
2: แล้วในระหว่างที่ผมกำลังหามุมอยู่เนี่ยเขาก็เดินเข้ามาข้างหลังผมแล้วก็จับโทรศัพท์ผมนะครับแล้วก็พูดเชิงว่าพูดคำหยาบได้ไหมครับอันนี
0: ้พูดเนี่ยเขียนที
1: ่หยาบขนาดไหน
0: หยาบขนาดน้องเขียนที่ที่กลัวที่สุดเลย
3: ได้ไหมครับ
0: เดี๋ยวจะกลายเป็นโหนกระป๋องมาออกอากาศอีกไหนดูสิ
2: ประมาณนี้ครับ
0: ไหนดูสิอ๋อน้องก็บอกเขาเข้ามาเสร็จเขาจิบโทรศัพท์
2: ครับ
0: มึงถ่ายเฮียอะไรเนี่ย
2: ใช่
0: มึงถ่ายเฮียอะไรเนี่ยฮะไอ้ฮัท
2: ประมาณนั้นครับซึ่งผมว่
0: าใครเขารุ่นพี่คุณอีกเหรอ
2: ใช่ครับ
0: ไงต่อครับ
2: เขาผมก็ตกใจแล้วก็แต่ว่าตอนนั้นผมก็งงอยู่นะครับว่าเขามาด่าผมทำไมผมก็เลยตอบเขาไปว่าผมก็ทำตามที่พี่บอกนะครับจังหวะนั้นเนี่ยเขาก็ปาโทรศัพท์ผมเลยแล้วก็พูดว่ามึงเถียงกูเหรอมึงเถียงกูทำไมประมาณเนี้ยครับซึ่งหลังจากนั้นก็ได้มี
0: แป๊บนึงนะกลัวเหรอยังกลัวอยู่ใช่ไหม
4: หนูอยู่ในเหตุการณ์
0: อ๋ออยู่ในเหตุการณ์ด้วยนะคือที่ต้องหันไปถามน้องเพราะว่าตัวทางฝั่งของตัวน้องต้องคอยเอามือตบนี้ตลอดเวลา
2: คือในเหตุการณ์เนี่ยครับก็คือจะมีทีมยูทูบเบอร์เนี่ยครับอยู่กันครบเลยครับ
0: หนูอยู่ด้วยนะลูก
2: น้องก็อยู่ด้วย
0: อยู่ด้วยนะลูกโอเค
2: ทีนี้หลังจากที่เขาปาโทรศัพท์ใช่ไหมครับผมก็ยกมือไหว้ขอโทษ
0: ไหว้ขอโทษเขาโทรศัพท์ของคุณนะ
2: ใช่หลังผมเองผมก็ยกมือไหว้ขอโทษเขา
5: ชกไปทุกทีวะ
2: แต่แล้วเนี่ยเขาไม่ได้จบนะครับเขาก็ยังมีการท้าผมต่อยแต่ว่าผมก็ปฏิเสธไปประมาณว่า
0: ทำไมต้องท้าคุณก็ขอโทษแล้วนี่ทำไมต้องท้า
2: ผมไม่เข้าใจเลยครับซึ่งผมก็ปฏิเสธเขาไปว่ามันไม่เกี่ยวกับความรุนแรงนะครับผมไม่ต่อยด้วยจุดประสงค์ของผมเองเนี่ยอยากให้เรื่องราวมันจบให้ไวที่สุดเพื่อที่ทุกคนจะได้ทำงานกันให้เสร็จแค่นั้นเลยครับหลังจากนั้นเนี่ยก็พอผมพูดไปประมาณนั้นก็มีการด่าเชิงเหยียดอีกว่าแบบเป็นตุ๊ดเป็นเกย์อะไรเงี้ยครับ
0: ด่าคุณนะ
2: ใช่ครับแล้วก็มีการถามมีจังหวะนึงที่ผมมอง

0: มองหน้าเขาแล้วเขาก็ถามผมว่ามึงมองหน้ากูทําไมมึงเป็นเกย์เหรอแล้วผมก็ด้วยจุดประสงค์ของผมนะครับอย่างที่บอกไปก็คือไม่ได้ต้องการยั่วยุหรืออะไรแค่อยากให้เรื่องมันจบผมก็ตามน้ําเข้าไปว่าแบบผมเป็นเกย์ครับแล้วก็ยิ้ม ทีเนี้ยครับเขาก็พูดว่ามึงเอามึงกวนตีนเหรอแล้วก็ต่อยเลยครับ
1: ต่อยเลยเหรอ
0: ใช่เป็นใบหน้าฝั่งซ้าย
1: หนูอยู่ใช่ไหมลูกหนูเห็นเหตุการณ์ทั้งหมด
2: เห็นค่ะ
1: สิ่งที่เขาพูดคือข้อเท็จจริงไหมลูก
2: ใช่ค่ะ
1: ยืนยันใช่ไหม
2: ยืนยัน
1: ที่หนูพูดแบบนี้ไม่ได้หมายความว่าตัวหนูเองมีข้อพิพาทกับเขาอยู่หนูเลยมาเข้าข้างทางนี้ไม่ใช่นะลูก
2: ไม่ใช่ค่ะ
1: ยืนยันนะมันมีคนเห็นเหตุการณ์นอกเหนือจากทางน้องเอ๋ยมีคนอื่นอีกไหม
0: มีเกือบ20คนเลยครับ
1: โอ้โหเหตุการณ์เกิดเมื่อไหร่ครับ
0: วันที่18มิถุนายนครับ
1: ปีนี้ใช่ไหม
0: ใช่ครับ
1: ไม่กี่เดือนที่ผ่านมาเนี่ย
0: ใช่ครับ
1: มันยังอยู่ในยุคความใช่ไหม
3: ได้แต่ต้องตรวจร่างกายไว้เปล่าผมไม่แน่
4: ใจ
3: ตรวจร่
4: าง
3: กายครับ
1: ตรวจร่างกายเรียบร้อยนะ
0: ก็คือวันที่เกิดเหตุ
1: ความนะ
0: วันที่เกิดเหตุผมก็ไปโรงพยาบาลเลยครับก็คือนอกจากการต่อยเนี่ยหลังจากนั้นก็จะมีการชกเอ้ยไม่ใช่ชกบีบคอครับหลายรอบประมาณ3-5วิรอบละครับแล้วก็จะมีการถุยน้ำลายในการพูด
1: ถุยน้ำลายใส่ไหน
0: ใส่หัวครับมีจังหวะนึงที่เขาขึ้นไปบนเวทีมวยแล้วเขาท้าผมต่อยผมก็บอกผมไม่กล้าครับ
1: ทำไมต้องมันมีเวทีมวยด้วยเหรอ
3: ที่สตูดิโอเขามีเวทีมวยครับเหมือนเอาไว้ถ่ายคอนเทนต์อะไรเงี้ยครับ
1: อ๋อสตูดิโอเขามีเวทีมวยเอาไว้ถ่ายคอนเทนต์
0: ครับ
1: เขาเลยบอกขึ้นไปบนเวทีกูเลย
0: ใช่ครับ
1: ต่อยกูเลย
0: ใช
1: ่ขึ้นไหม
0: ไม่ได้ขึ้นครับผมก็ยืนอยู่ที่เดิมเลยยืนก้มหน้ายืนขอโทษอยู่ครับแต่ทีเนี้ยผมไม่ขึ้นไปต่อยเขาเลยถุยน้ำลายใส่ผม
1: ใส่หูใส่หน้าเนี่ยนะ
0: ใส่เนี่ยบนหัวโดนเนี่ยครับ
1: ก็คือใส่หน้าถุยใส่หน้าเนี่ยแหละ
0: ครับ
1: แล้วก็ไปโดนบนหัวแล้วก็ไหลโดนหน้าเนี่ยนะ
0: ครับ
1: มีคนในเหตุการณ์นะ
0: มีทุกคน
1: โอเคจากนั้นยังไงต่อครับ
0: ครับก็หลังจากเหตุการถุยน้ำลายใส่อะไรครับก่อนจากกันเขาก็พูดเชิงว่าถ้ากูเจอมึงอีกกูก็จะเล่นมึงแบบนี้อีกดังนั้นมึงก็ลาออกไปซะประมาณเนี้ยครับ
1: เขาไม่ชอบอะไรคุณ4เดือนที่คุณทำงานให้เขาคุณมีอะไรผิดพลาดไหม
0: จริงๆเนี่ยผมไม่เคยคุยกันเลยอย่างมากสุดก็คือมองหน้าไหว้ยกมือไหว้แค่นั้นเลยครับ
1: แต่ก่อนนั้นนั่นคือคุณศรัทธาเขา
0: ครับก็เห็นว่าเป็นยูทูบเบอร์ชื่อดังคนหนึ่งครับก็เห็นว่าวิธีการเขามีคนติดตามเยอะมีลู่ทางแนวทางอะไรที่เขาทำก็ดูว่าเป็นยูทูบเบอร์คนหนึ่งที่ว่าประสบความสำเร็จนะครับ
1: หลังจากนั้นน่ะเขาย้อนกลับมาคุยมาขอโทษมาอะไรไหม
0: ไม่มีเลยครับ
1: ไม่มีเลยนะ
0: ใช่ครับ
1: แล้วมันจบเป็นยังไงวันนั้น
0: วันนั้นก็จบด้วยการที่ผมโดนไล่ออก
1: ไล่ออก
0: ใช่ครับ
1: ด้วยเหตุผลว่าคุณถ่ายเฮียอะไรเนี่ยแค่คุณถ่าย
0: จริงๆเหตุผลที่ไล่ออกอะครับจะเป็นเรื่องที่ว่าผมไปแอบอัดเสียงคือหลังจากเกิดเหตุอะครับมีกรรมการท่านหนึ่งเขาเชิญผมไปคุยในการส่วนตัวครับแต่ว่าผมก็กำลังกลัวอยู่เพิ่งโดนต่อยมาแล้วกลัวว่าหลังจากนี้เนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นอีกผมก็เลยแอบอัดเสียงเข้าไปแต่ที่เนี่ยครับมันเขารู้เขาถามว่ามีใครอัดเสียงไหมผมว่าผมอัดเสียงผมยอมรับเลยนะผมอัดเสียงเขาก็สลิงแตกอีกคนหนึ่ง
1: หมายถึงกรรมการเขานะ
0: ใช่
1: สลิงแตก
0: ใช่ก็ด่าผมแล้วก็วิ่งไล่จับกันในออฟฟิศ
1: ไล่จับคุณนะ
0: ใช่ครับ
1: คุณก็วิ่งหนีเงี้ยเหรอ
0: ใช่
3: น้องวิ่งหนีออกมาจากห้องครับตอนที่มีการพูดคุยกันแล้วก็มีใครถามว่าแล้วก็เขาถามว่าน้องได้อัดเสียงไว้ไหมน้องก็รับสารภาพว่าน้องอัดเสียงไว้แล้วเขาก็วิ่งหนีออกมา
0: ครับก็คือในออฟฟิศในบริษัทเนี่ยก็คือมีคนเห็นเหตุการณ์ด้วยเยอะเลย
1: แล้วก็ญาติดีด้วยยอมรับด้วย
0: ก็มีการสั่งให้อ
1: ัดผมอัดเสียงครับแล้วก็วิ่งออกเลย
0: มีการสั่งให้พนักงานจับตัวผมแล้วก็เกิดการจับตัวแล้วก็ลบไฟล์เสียงทิ้งครับ
1: โอ้โห
0: แล้วก็ใช้เรื่องนี้มาในการอ้างให้ผมโดนไล่ออกว่าผิดกฎบริษัทอะไรเงี้ยครับ
1: ผิดกฎในการที่ไปอัดเสียงเงี้ยหรอ
0: ใช่ครับ
1: ทั้งที่คุณเองโดนต่อยโดนถุยน้ำลายใส่หน้าโดนเหยียดสารพัดสารเพเนี่ยนะ
0: ครับ
1: อู่จุนจริงหรือเปล่าพี่ไม่รู้แต่พี่อยากให้อู่จุนเนี่ยติดต่อเข้ามานะ อย่างน้อยจะได้ชี้แจงว่าสิ่งที่เขาพูดเนี่ยมันไม่ใช่หรืออะไรเงี้ยจะได้ชี้แจงกันไปทีมงานติดต่อหาเขาหน่อยไม่รับเลยนะติดต่อแล้วนะไม่รับเลยนะ
0: ก็เรื่องบาดแผลหรืออะไรเงี้ยก็จะการฟ้องร้องอะไรก็ยังอยู่ในคดีความยังฟ้อง
1: แจ้งความใช่ไหม
0: ใช่ครับ
1: มีหลักฐานมาไหมวันนี
0: ้มีส่งเป็นไฟล์ให้แล้วครับ
1: มีเป็นไฟล์แจ้งความนะ
0: ครับ
1: ทีมงานได้เห็นไหมลองดูนะ
0: ถ้าขึ้นบาดแผลว่าจะเห็นเลยมีรอยถลอก
1: เอาบาดแผลหน้าเขาเลยบาดแผลเอามี

0: ไหม
1: มีรอยถลอกรวมถึงตรงคอด้วยนะครับจะมีรอยช้ำด้วย
0: มีอะไรสักอย่างต้องกลัว
2: ทีไม่มีส่งตอนนี้ได้เลยครับ
0: ส่งไปยัง
2: จริงๆส่งไปแล้วครับแป๊บนึงครับ
0: ไม่จริงๆก็ส่งไปให้แล้วลองดูสิข้อมูลอ่ะลองดูดิ
2: เดี๋ยวมาส่งให้พี่แหม่มอีกรอบนึงก็ได้ครับ
0: อ่ะงั้นพักก่อนแล้วกันเดี๋ยวมาให้ดูพักสักครู่เดี๋ยวกลับมาครับ
3: เครื่องดื่มเกลือแร่นิวทาวเวอร์น้ำปลาร้าแม่บุญล้ำ
4: เคยคิดไหมว่าวันหนึ่งอ่ะเราต้องอยู่ด้วยกันกี่ชั่วโมงไว้ใจได้ไหมแล้วมีสัตว์ตกค้างหรือเปล่า
5: เลือกวาโก้แบรนด์ชุดชั้นในที่ได้รับฉลากเขียวยิ่งใกล้ใจยิ่งต้องไว้ใจเพื่อคุณและโลกของเราวาโก
6: ้ค่าใช้จ่ายเยอะแต่ตลกได้อยู่เพราะค่าฟอร์แคชพร้อมใช้อนุมัติไวให้วงเงินสูงสุด 140% โปกได้ยิ่งจ่ายดอกยิ่งลดถ้าตลกไม่ออกบอกค่าฟอร์แคชพร้อมใช้ใกล้กว่าที่คิด
7: อาการชาจากปลายประสาทอักเสบให้ B4 Tablet ดูแลคุณเพราะ B4 Tablet มีวิตามิน B1 B6 B12 ที่มีส่วนช่วยในเรื่องอาการปลายประสาทอักเสบดูแลตัวเองด้วย B4 Tablet นึกถึงยาคุณภาพนึกถึงยาชุมชนเภสัชกรรม
8: บะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวไวไวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูป
9: ประกันดีใส่หมวกกันน็อกอย่างนี้ Rabbit Bike ใช่ไหม
10: Life ครับ
9: Rabbit Wife ประกันภรรยาเหรอ
10: Rabbit Life ครับ
9: อ๋อ Rabbit Life ประกันชีวิต
11: มุ่งมั่นพัฒนา Rabbit Life อยากดูแลคุณ
12: หากทุติยภพเพ็ญบังเกิดสิ่งอัศจรรย์จะปรากฏ
13: ในโลกนี้มีเรื่องมหัศจรรย์ไม่เว้นแม้ในผืนมหาสมุทรอันยิ่งใหญ
14: ่ท่านได้ยินเหมือนกับเสียงพวกไซเรน
15: ผู้หญิงร้องไห้ถูกลอยอยู่กลางทะเลทิพย์ที่นี้ต้องไม่ธรรมดาแน
16: ่ๆไหนท่านเคยได้ยินตำนานของชาวทะเลที่ชาวบ้านเขาร่ำลือกันหรือไม
17: ่คุณได้กลิ่นความลึกลับมันโชยมาบ้างไหมอ่ะ
18: น่าจะกลิ่นขี้มาแถวๆนี้

0: Hashtag save and wanna marry
1: ก็ช่วยเซฟตรงนี้ไง
2: อุบัติรักเกาะสวรรค์พุธพฤหัสบดี 20:30 นเริ่ม26สิงหาคม
3: ถ้าตามหาชิ้นส่วนที่เหลือครบชีวิตที่สุขสบายจะต้องเป็นของฉัน
4: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
5: เปิดโปงขบวนการติดหวานครั้งใหญ่พบผู้ติดหวานจำนวนมากเป็นเด็กที่บริโภคน้ำตาลเกิน16กรัมต่อวันเป็นเวลานานอาจสิ่งโรคตอนโตหยุดเป็นผู้สมรู้ร่วมคิดหยุดให้ความหวานทำร้ายสุขภาพลูกด้วยความเป็นห่วงจากสสส.
6: หอม
7: อะไร
6: ถั่วอยาก
7: ขั่ว
8: ถั่วลิสงขั่วหอมเจียวเขียวมันเต็มเม็ดใหม่ถั่วลิสงขั่วหอมเจียวว
9: ันแม่ปีนี้ให้แบรนด์แทนใจบอกรักแม่คนเก่งของลูกลดสูงสุด 25% ถึง19 สิงหาคมนี
10: ้ Is that good?

0: ใหม่ขนมแมวเลียวิสกัสครีมมี่แค่ฉีดก็ชีสด้วยคุณค่าจากเนื้อปลาแซลมอนและเนื้อไก่ความอร่อยใหม่ที่ทำให้คุณกับเจ้าเหมียวซี้ขึ้นกว่าที่เคยขนมแมวเลียวิสกัสครีมมี่ให้เหมียวเฮลตี้อร่อยฟินเดินต้าน
1: สนับสนุนโดยนีนี่มอยเจอร์คิสครีมอาบน้ำและบอดี้เซรั่มสบู่เบนเน็ตสูตร C&E และสูตรเอ็กซ์ตร้าไวท์ผลิตภัณฑ์แชมพูสมุนไพรไลโอแพ้อากาศน้ำมูกไหลมูกฟี่ยาไม่แก้แพ้ลดน้ำมูกคอเฟนนิรามีอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
2: ครับกลับมาสู่รายการหนกระแสนะครับยัง

0: ุยถึงเรื่องราวของยูทูบเบอร์ชื่อดังคนหนึ่งนะครับมีผู้เสียหายเนี่ยเรียกว่าหลายรายเลยนะฮะร้องขอความเป็นธรรมผ่านทางมูลนิธิวินวินไปนะครับแล้วก็มาร้องส่วนนึงมาร้องเอกสายใหม่ต้องรอดคือเรื่องนี้เป็นการทำงานร่วมกันระหว่างวินวินกับเอกสายใหม่นะคุณผู้ชมครับเพราะว่าเขาไปร้องทั้งคู่เลยคุณผู้ชมครับแล้วก็เป็นประเด็นเกิดขึ้นนะฮะเพราะจริงๆแล้วเนี่ยเรื่องที่มันเกิดขึ้นคือมันไม่ใช่เรื่องการทำร้ายร่างกายอย่างเดียวมันมีการคุกคามทางเพศด้วยซึ่งข้อเท็จจริงเนี่ยต้องบอกงี้นะครับวันนี้เราฟังมุมนึงก่อนแต่มุมที่เจ้าตัวเองเนี่ยเขายังไม่ชี้แจงมาเราก็ไม่รู้จะถอดยังไงเหมือนกันเราก็พยายามติดต่อเขาไปเพราะเห็นเขาบอกเขาเคยอยากจะออกรายการโหนกระแสด้วยเรื่องของคุณสองคนนี่แหละก็คือทั้งอารีแล้วก็ทางฝั่งของตัวฮัท
1: ใช่ค่ะ
0: ถูกไหม
1: ใช่
0: ตอนนั้นทำไมก็ถึงบอกเขาอยากออกโหนกระแส
2: เหมือนกับว่าเขาเหมือนจะชี้แจงเรื่องราวครับผมในฝั่งของเขาอะไรเงี้ยว่าผมไม่แน่ใจนะคือมันมีคลิปนึงที่เหมือนเขาออกมาพูดมั้งครับว่าเขาเหมือนไม่ได้รู้จักกับน้องฮาร์ทเหมือนแบบไม่ได้รู้จักกันอะไรอย่างเงี้ยครับเหมือนว่ามันแบบไม่ใช่เรื่องจริงอะไรเงี้ย
0: โดยเก่าหาเขาก็โดนเก่าหา
2: ใช่เขาโดนเก่าหาอะไรเงี้ยครับแล้วเขาก็เลยเหมือนแบบเหมือนอยากจะชี้แจงในส่วนในฝั่งของเขาอะไรเงี้ยครับ
0: เขาไม่รู้จักจริงหรอ
3: เขาไม่แน่ใจ
0: สี่เดือนน่ะ
2: มีรูปที่อยู่ใน YouTube ตอนช็อตเดียวกันด้วยครับส่งให้พี่แหม่มแล้ว
0: เอาเดี๋ยวดูรูปของฮาร์ทตอนต่อยดิอันนี้นะ
4: ครับ
0: ตาเตอแดงปูดเงี้ยนะ
4: ใช่ครับ
0: อืม
5: ก็แรงอยู่นะผลตรวจไปรักษากี่วันให้อ
3: ะไรนะครับ
5: ผลตรวจรักษากี่วัน
0: แว่นแตกนะ
3: ตอนนี้ยังรักษาอยู่ครับเพราะว่ามีเลือดออกในตาด้วยครับอาการก็จะเห็นแสงแฟลชวิ่งผ่านขอบตา
0: ตอนนี้เหรอ
3: ใช่ทุกวันนี้ยังเป็นอยู่
0: เหมือนมีแสงแฟลชวิ่งแป๊บๆๆเงี้ยเหรอ
3: ใช่ครับ
0: เฮ้ยน้องต้องไปตรวจนะไม่ได้นะ
3: ตรวจมาเรียบร้อยมีส่งใบเรียบร้อยแล้ว
0: เอาใบรองแพทย์มาดูสิเนี่ยใบรองแพทย์นะขออนุญาตเปิดเผยนะฮะ
3: ครับ
0: อนุญาตนะนี่ไงฮะใบแจ้งความมีไหม
6: ไม่มีค่ะ
0: คุณแจ้งความแล้วใช่ไหมฮะ
3: แจ้งความแล้วครับ
0: ได้ส่งใบแจ้งความหรือยังใช่ไห
6: ม
0: มี
6: แค่นี้ที่ส่ง
0: ยังไม่ได้ส่งใบแจ้งความโอเคแจ้งดำเนินคดีใช่ไหม
3: ใช่ครับ
0: ตำรวจว่าไงฮะแจ้งที่ไหน
3: แจ้งที่สภ.เมืองขอนแก่นครับ
0: ตำรวจว่าไงครับ
3: ตำรวจก็รับเรื่องไว้แล้ว
0: เรียกมายัง
3: เรียกทาง
0: เขาหรือยัง
3: เหมือนจะเรียกแล้วนะครับแต
0: ่แล้วเขาว่าไงฮะ
3: เขาว่าเจอกันที่ศาล
7: ตำรวจได้ส่งใบแจ้งความคืบหน้าทางคดีเรามาไหมคร
3: ับ ไม่มีครับน่าจะให้ทางทนายครับ
5: เรามีทนายอยู่แล้ว
3: ครับ
7: แล้วทนายได้ส่งแจ้งเราไหมว่าตำรวจเขาส่งหนังสือแจ้งความคืบหน้าทางคดีมาว่าตอนนี้อยู่ขั้นตอนไหนอะไรยังไงมีไหมครับ
3: ไม่มีครับ
7: อ้าว
0: ฝากทีมงานช่วยโทรเช็คขอนแก่นหน่อยสภ.ขอนแก่นว่าคดีนี้เป็นยังไงตอนนี้ถึงตรงไหนจะได้รับรู้เรื่องราวเลยเนี่ย
3: ครับ
0: เพราะเขาน่าจะดูอยู่นะทางขอนแก่นแต่ว่าจริงๆแล้วอ่ะผมบอกงี้หูจุนถ้าคุณดูรายการอยู่รับสายเถอะครับการที่มันมีเรื่องแบบนี้ไปถึงตัวคุณแล้วคุณบอกคุณจะออกมาไลฟ์เองไลฟ์ส่วนตัวเองเนี่ยผมบอกเลยว่ามันไม่ใช่วิธีที่ดีนะฮะเพราะอะไรคุณผู้ชมครับเพราะอะไรอูจุนพี่จะบอกให้นะมันจะเป็นการไปฟอกตัวเองเพราะการไลฟ์อยู่คนเดียวเนี่ยแล้วพูดเองเองทุกอย่างเนี่ยมันจัดการเบ็ดเสร็จในตัวมันเองคือครบวงจรไม่มีใครมานั่งถามมีข้อสงสัยอะไรก็ไม่สามารถที่จะถามได้เพราะฉะนั้นคุณไลฟ์ปุ๊บคุณก็จะเล่าในทุกอย่างมันก็จะเล่าในมุมที่มันเข้าข้างตัวคุณเองอะสังคมอ่ะเขาก็จะรู้สึกว่ามันไม่เป็นธรรมกับคนอื่นๆรวมถึงตัวคุณเองด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยมันไม่สง่างามเชื่อพี่ไม่จำเป็นถ้าคุณวันนี้คุณไม่กล้าที่จะคุยในโหนกระแสคุณตั้งโต๊ะแถลงดีกว่าให้นักข่าวเขาเอาไมค์จ่อปากคุณแล้วถามข้อเท็จจริงว่ามันเกิดอะไรยังไงดีกว่าการที่คุณไปนั่งพูดอยู่คนเดียวเพราะคุณพูดคนเดียวเนี่ยอย่างที่บอกอ่ะมันครบวงจรตัวคุณเองถูกไหมพี่
5: ใช่ไม่มีใครมาซักถามมาสักรายละเอียดหรือ
0: พบประสาทจะพูดอะไรก็ได
5: ้ถามจับผิดอ่ะฟังพูดไปคนเดียวผมก็ฟังมาหลายรอบแล้วไม่ใช่
0: ใช่ไหม
5: ใช
0: ่เนี่ยมันก็จะกลายเป็นเหมือนเดิมอีกครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคือถ้าน้องรู้สึกว่ามันไม่ใช่ข้อเท็จจริงคนพวกนี้โกหกน้องรับสายเลยแล้วพูดเลยไม่ใช่ครับพี่มันอย่างนี้ครับอ๋อใช่ครับพี่ผมขอโทษผู้เสียหายด้วยผมอยากจะเยียวยาเขาครับหรืออะไรก็ได้อ่ะเพียงแต่ว่าคุณก็ต้องแสดงตัวแสดงว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นมันใช่หรือไม่ใช่ไม่ใช่เอาแต่ว่ามีเรื่องปุ๊บโอ้ยอยากไปออกโขนนึงเลยแล้วก็ไม่มาอ๋อไม่ใช่อย่างนั้นครับเดี๋ยวมันจะไลฟ์คุณก็ไลฟ์ไปแล้วคุณก็พูดในมุมของคุณอย่างเงี้ยซึ่งผมว่าสังคมเขาก็มองอยู่นะในมุมนึงอ่ะ โอเคจากนั้นมันไปถึงหนูได้ยังไงลูกอารี
1: คือเรื่องของหนูมันนานแล้วค่ะ2ปีเกือบจะ3ปีที่แล้วค่ะหนูจะมีอาการแค่นี้นิดหน่อย
2: เดี๋ยวต้องบอกก่อนครับหลังจากที่เกิดเรื่องของฮาร์ทขึ้นนะครับเหมือนทางมายอ่ะก็เหมือนหลังที่เราพูดคุยกันแล้วมายก็จะรู้จักอารีมาก่อนหน้านั้นแล้วอะไรเงี้ยครับก็อยากรู้ว่าน้องคนนั้นที่ไปแจ้งความเป็นใครตอนแรกเพราะว่าทางเรายังไม่รู้จักฮาร์ทมายก็เลยเหมือนมีติดต่อนักข่าวไปว่าแบบคนนั้นเป็นใครเลยที่ไปแจ้งความจะได้แบบอยากรู้เรื่องราวอะไรเงี้ยแล้วดันนักข่าวดันเป็นรุ่นน้องที่มองเทพครับแล้วฮาร์ทก็เป็นรุ่นน้องมายที่มองเทพเหมือนกันเรียนคณะเดียวกันก็เลยเหมือนได้มาทำความรู้จักกันใช่แล้วก็มาแชร์เรื่องราวกันอะไรเงี้ย
0: คร
2: ับผมแล้วระหว่างนั้นนะครับอารีก็เหมือนแบบเหมือนในส่วนของอารีเนี่ยเขามีการโพสต์ข้อความที่เป็นข้อความเหมือนเป็นหยิบยกเอาคำพูดของคนในสังคมแบบเป็นโควตเป็นแบบคำคมอะไรเงี้ยครับมาแปะลงหน้าของเพจตัวเองเพราะอารีเขาเป็นอินฟูครับผมครับก็มาแปะหน้าเพจตัวเองแล้วก็ไม่ได้เอ่ยชื่อแล้วก็มีการแบบพิมพ์ให้เครดิตว่าใครเป็นคนเป่าประโยคนี้อะไรเงี้ยครับซึ่งประโยคที่หนูพิมพ์ว่าไงลูก
1: มันประโยคที่หนูโพสใช่ไหมคะ
0: นี่อันนี้ปะอันนี้ป่ะ
1: ไม่อันนี้คืออันนี้หนูโดนสังคม
0: ลุมประดาม
1: ใช่ค่ะตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาเราเพิ่งมาลุมประดามอีกรอบนึงก็คือตอนที่มีดราม่ากับเขาอะค่ะคือหนูโดนมาตลอด
0: หนูมีดราม่าอะไรเขาลูกไม่เป็นไรลูกเย็นๆนะ
2: คือ
0: ร้องแป๊บนึงนะลูกนี่ก็ทางนี้ก็ร้องนู่นก็ร้องงั้น
2: คือเหมือนกับน้องเขาหยิบยกเอาคำพูดของใครนะ
1: หนูพูดถึงในแบบของพี่ไซสกอตมาก
2: เรื่องราวของไซสกอต
0: เอาเรื่องราวของไซสกอต
1: ใช่ค่ะแล้วก็ให้เครดิตเขาให้เครดิตคนที่โพสต์ไปแล้วเหมือนเขา
0: คำนั้นมันคืออะไรลูก
1: มันยาวค่ะ
2: เปลี่ยนไป
0: ค
2: ือ ให้มา
0: ไม่เป็นไรลูกรู้
5: สั้นๆ
0: เออสรุป
1: มันก็เหมือนแบบ
5: อะไร
1: พอเราโดนทำร้ายมาอย่างเงี้ยทำไมสังคมต้องเบมเหยื่อทำไมถึงไม่เชื่อเราก่อนประมาณนั้นค
0: ่
1: ะ
0: ทำไมสังคมถึงต้องเบมเหยื่อด้วยทั้งที่เราโดนมาจริงๆแต่กลับกลายเป็นว่าสังคมเนี่ยไม่ได้ไปว่าผู้กระทำแต่มาว่าผู้ถูกกระทำ
1: แบบเราออกมาพูดความจริงก็ไม่มีใครเชื่ออ ่
0: าเสร็จปุ๊บยิ่งโดนหนักเลยอย่างเงี้ย
1: ใช่ค
0: ่
1: ะ
0: โอ้ไม่ต้องร้องลูกน้ำตาไหลเลยแล้วหนูไปมีปัญหาอะไรกับเขาลูกไปรู้จักกับเขาได้ยังไงอะไรไงลูกตอนนั้น
1: ตอนแรกหนูเป็นสตรีมเมอร์ปกติค่ะแล้วเขาก็ชวนหนูมาทำ YouTube
0: ครับ
1: ค่ะแล้วหนูก็เลยมาตอนแรกหนูคิดว่าเขาไม่ใช่คนแบบนี้ใช่ค่ะเพราะว่าหน้ากล้องเขาดีมากๆหนูก็เลยมาทำพออยู่ไปสัก2อาทิตย์หนูก็เริ่มเห็นความรุนแรงเกิดขึ้นมาเรื่อยๆแล้วก็เกิดขึ้นกับตัวหนูเองค่ะ
5: เช่นอะไรบ้าง
1: ก็มีจิกหัวชี้หน้าด่าก็กระชากคอเสื้อบีบแขนก็ถุยน้ำลายใส่จานข้าวค่ะ
5: คณะไม่ใช่คอนเทนต์นะคณะ
1: ไม่ใช่
5: ด้วยกันเนี่ยนะ
0: ถุยน้ำลายใส่จานข้าว
1: นี่หนู
0: พูดจริงปะเนี่ย
1: จริงค่ะมันเรื่องเก
0: ิดไม่ทำไมลูกหนูทำอะไรอยู่ตอนนั้นน่ะ
1: ตอนนั้นเขาโมโหที่หนูเตรียมของทำคอนเทนต์ตัวเองไม่ทันแต่ว่าหนูไปช่วยคอนเทนต์ของเขาอยู่ค่ะเขาก็เลยแบบอยู่นี่ก็โมโหหนูขึ้นมากลางที่สาธารณะด้วยค่ะกระชากคอเสื้อแล้วก็ถุยน้ำลายใส่จานข้าวแล้วก็บอกว่าให้หนูห่อไปกิน
0: เพื่อ
5: ทำงานกับเขาอยู่นานไหมครับน้อง
1: ก็จำไม่ได้ค่ะก็เกือบ
5: เดือนไหม
1: ถึงค่ะเกือบปีอยู่ค่ะ
5: เกือบปีที่เข้าไปอาทิตย์แรกก็โดนแล้วนะ
1: สองอาทิตย์ค่อยโดนใช่ค่ะ
5: แล้วอยู่เป็นปีเลยเหรอ
1: ไม่ถึงปี
0: มันเป็นการทดสอบทดสอบอะไรหรือเปล่า
2: ความอดทน
0: ความอดทนหรืออะไรเงี้ยหรือเปล่า
1: ประมาณเพราะว่าเขาชอบพูดเรื่องบุญคุณแต่เองก็ทำงานให้เขาค่ะใช่
0: เขาจะพูดบุญคุณว่าอย่างไรอย่างเช่น
1: ก็เหมือนว่าเนี่ยพี่สอนเราให้เติบโตอะไรประมาณเนี้ยค่ะแล้วเขาก็ให้เงินหนูมาใช้คือเวลาที่หนูจะใช้เงินต้องไปเบิกกับเขาก่อนค่ะเขาก็เลยแบบหนูไม่รู้ว่ามันเชื่อมโยงกับบุญคุณยังไงในเมื่อหนูทำงานให้เขาม
5: ันก็ได้เงินเดือนไงค่าตอบแทนไม่ใช่บุญคุณใช่ไหม
2: ได้ไหม
1: ไม่เคยได้ค่ะ
2: อยู่มากี่ปีดู
1: หนูทำเป็น YouTube คือเงินจะอยู่กับเขาถ้าเกิดหนูอยากได้เงินหนูต้องไปเบิกทำคอนเทนต์ของตัวหนูเอง
0: ไม่ด้วยก่อนนะลูกเอาใหม่นะวิธีการของเขาเนี่ยคือเขาเป็นยูทูบเบอร์มีช่องเป็นตัวของตัวเองเหมือนพี่เนี่ยพี่มีผลกระแสเสร็จปุ๊บพี่อยากมียูทูบเบอร์มาช่วยขับเคลื่อนเพจของพี่ก็จะไปหาน้องๆเนี่ยแล้วก็มาอยู่ในกับพี
1: ่ใช่ค่ะ
0: ถูกไหมแล้วพี่ก็จะสอนเฮ้ยทำอย่างนี้นะอย่างนี้นะเราต้องพูดอย่างนี้นะทำอย่างนี้นะถูกไหม
1: ใช่ค่ะ
0: ใช่ไหมลูกเสร็จปุ๊บเนี่ยก็ทำคอนเทนต์โดยการที่พี่ก็จะหาทีมงานหากล้องหาอะไรมาให้ถ่ายคอนเทนต์น้องเสร็จแล้วพี่ก็จะมาออนในเพจของหนกระแสนี่แหละ ถูกป่ะ

0: แล้วก็สุดท้ายเนี่ยเวลามันมีเงินไหลเข้ามาจากทางช่องเนี่ยหรือมีสปอนเซอร์มีอะไรเข้ามาเนี่ยมันจะไหลเข้ามาทางพี่แต่ตัวน้องเนี่ยตกลงเป็นเงินเดือนกับทางพี่ไหม
1: ตัวหนูจะมีช่องของหนูเองด้วยค่ะที่เขามาช่วยค่ะถ้าช่องของเขาหนูไม่ได้เงินเดือน
0: หนูก็มาทำให้ช่องเขาเหมือนกัน
1: ใช่ค่ะ
0: แต่หนูจะไม่ได้เงินเดือน
1: ใช่ค่ะ
0: สิ่งตอบแทนกันก็คือเขาจะมาช่วยดูแลช่องหนูให้
1: ใช่ค่ะ
0: นั่นคือสิ่งตอบแทนทำให้ช่องน้องดังถูกไหม
1: ใช่ค
0: ่
1: ะ
0: น้องมาเป็นพาร์ทเนอร์กับผลกระแสแต่ว่าหนูก็ต้องมาทำให้
1: เขาด้วย
0: ให้พี่ด้วย
1: ใช่ค่ะ
0: แต่ที่ทำกับพี่เนี่ยไม่ได้ตังนะ
1: ค่ะ
0: แต่พี่จะช่วยหนูตรงนี้แล้วกันต
1: ่
0: างตอบแทนแบบนี
2: ้
0: ได้ไหม
2: มันก็เป็นข้อตกลงครับพี่เป็นข้อตกลงกันแต่ผมยังไม่รู้ว่าเขามาช่วยช่องน้องเนี่ยมันรายได้เขามันมาในช่องเราเยอะมากมายขนาดไหนหรือช่วยเขาเยอะขนาดไหนอันนี้ไม่รู้เนื้องาน
0: นะเอาโอเคนี่คือเป็นของหนูถูกไหม
1: ใช่ค่ะแล้ว
0: มีอะไรเพิ่มเติมไหมลูก
1: แล้วก็มีการจับเนื้อต้องตัวหอมแก้มตามคลิปที่ทุกคนเห็นเลยค่ะ
3: คือในการทำคอนเทนต์นะครับมันจะเป็นการทำคอนเทนต์ที่เหมือนแบบค่อนข้างจะใกล้ชิดกันกับคนภายในอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วตัวน้องเองก็เหมือนตอนอยู่หน้ากล้องตัวน้องเองก็ต้องเหมือนพยายามที่จะแอคชั่นว่าความใกล้ชิดอะไรอย่างเงี้ยครับผมมันก็เลยจะมีอะไรอย่างนั้นออกมาในส่วนที่บางอย่างน้องก็ไม่ได้ยินยอมแต่ไม่ได้กล้าพูดออกไปอะไรอย่างเงี้ยครับ
0: แล้วมีเรื่องเงิน13,000คืออะไรลูก
1: เงิน
0: มีไหม
1: จะเป็นเงิน50,000ค่ะ
0: เงิน50,000
1: ที่เขาบอกว่าหนูยืม
0: หนูไปยืมตังค์เข้ามา
1: ไม่ค่ะตัวนั้นที่เขาบอกว่าหนูยืมคือเขาโอนให้ตอนที่หนูป่วยเป็นซึมเศร้าแล้วก็มีคลิปที่ทุกคนเห็นค่ะว่าเขาเป็นคนให้แต่ถ้าหลังกล้องเขาบอกว่าหนูยืมแสดงว่าเขาก็ยืมหนูมาทำเป็นคอนเทนต์ในมุมในไอเดียของเขาค่ะหนูก็อยากชี้ใจตรงนี้เหมือนกันว่าหนูไปยืมตอนไหนเขาขอหลักฐานมาให้หนู
0: คือเขาบอกมันมีคลิปเสียงคลิปเสียงของใครเหรอฮะ
3: คลิปเสียงของทางฝั่งนี้ครับ
0: ใครเป็นคนด่าทีมงานคุณบีบเสียงให้เขาด้วยนะ
4: ถ้างั้นเบรกก่อน
0: พักสักครู่เดี๋ยวกลับมาครับ
5: ครีมภูเขาเฮเซลครีมสโนว์ใหม่วิตาเดย์แอสตาเซนทิน6มิลลิกรัมเมื่อมีอาการภูมิแพ้นึกถึงลอริโนตัวยาลอราทาดีลอริโนอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
6: Muex The Next Peak ครั้งแรกของ Isuzu เครื่องยนต์ 2.2 TDI Max Force กับระบบขับเคลื่อน 4-wheel driveMuex The Next Peak สู่จุดพีคใหม่ของชีวิต
7: วันแม่ปีนี้ให้แบรนด์แทนใจบอกรักแม่คนเก่งของลูกลดสูงสุด 25% ถึง19สิงหาคมนี
8: ้ใหม่กาแฟซุปเปอร์ดับเบิลแบล็คเพิ่มปริมาณกาแฟ 40% ความเข้มที่ดับเบิลได้อีกไม่ว่าวันนี้จะต้องลุยสู้หรือไปต่อใหม่กาแฟซุปเปอร์ดับเบิลแบล็คเข้มได้อีก
9: ป๊าผมกลับมาเป็นมะเร็งอีกแล้วนะแต่ว่ารอบนี้ผมพอแล้วอะป้าไม่ต้องขายอะไรมารักษาผมแล้วนะ
10: ผมไม่อยากให้คุณเป็นเหมือนครอบครัวนี้สัญญาเพิ่มเติมคุ้มครองมะเร็งหายห่วงเป็นแล้วเป็นอีกก็คุ้มครองต่อเนื่องจนถึงอายุ85ปีทำก่อนเป็นเถอะครับ Allianz อยุธยาเซิร์ชเลยครับ
11: ร้านก๋วยเตี๋ยวฟ้าไทยขายดี
12: อร่อยที่
13: ทำถึง
14: ชัดว่าน้ำก๋วยเตี๋ยวฟ้าไทยอร่อยตัวจริงด้วยยอดขายอันดับหนึ่งฟ้าไทยอร่อยตู
15: ๊ดพี่โกหกหรือพี่แพ้มากกว่าพี่ก็เลยให้ผมเป็นมวย
16: กูให้โอกาสมึง
17: ทุกคนที่ตายเพราะไอ้พิงจะต้องไม่ตายฟรี
18: มึงกลัวนะต้องได้เห็นมันตายกับตา
19: หัวใจคืนพรุ่งนี้ 20:30 น.ตอนแรก
4: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
0: ตอนนี้นาลีกำลังไล่ตามนายวิชานไปอยู่ค่ะ
17: คงไม่มีอะไรแล้วล่ะการที่แกบอกว่าจะไปเชียงใหม่มันเป็นการทำร้ายจิตใจฉันเยี่ยมเลยแกรู้ไหม

0: สมบัติมหาศาลของพ่อกับแม่ฉันยังรักษาไว้ไม่ได้เลยแล้วฉันจะดูแลเธอได้ยังไง
1: แต่ละจิตรักนารีนะคะ
2: ท่าตรีคืนนี้ 20:30 น.ตอนจบ
3: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
4: ทุกความสำเร็จในวันนี้มีความรักความเอาใจใส่ของคุณแม่เคียงข้างเสมอผ่านเมนูสุดโปรดอร่อยมากเบลล่าเลิฟสุดๆซอสหอยนางรมตราแม่ครัว
5: รสเยอะเลือกไม่ถูก
6: ใช่ไหมเนี่ยไทยญี่ปุ่นเกาหลีชิลลี่คาโบนาร่าแบ็กแอนด์แครบมีรสอะไรอีกอ่ะ
7: มีรสเสียงลงหน่อยได้ไหมครับจะเลือกเอง
6: โอเคจะส่งหนูเข้ามาทำอะไรเนี่ยโดนด่าพี
8: ่มาม่าโอเครสเขาเยอะไปเลือกเองเหอะ
7: เคยไปถามเขาเลือกได้ตั้งนานแล้ว
9: ลูกชิ้นที่ดีมีคุณภาพเนื้อต้องไม่แข็งไปไม่นิ่มไปกินแล้วอร่อยติดใจ
10: โอ้โหสั่งพิเศษลูกชิ้น
9: คิดถึงลูกชิ้นคิดถึงนายห้างเพ็ง
11: รอบเนี้ยลองของใหม
12: ่น้ำหวานเข้มข้นกลิ่นสลัดและกลิ่นครีมโซดา Lower Sugar Brazil's Blue Boy อร่อยเหมือนเดิม Hell's Blue Boy Lower Sugar หวานชื่นรื่นรม
9: แน่นๆเลยด้วยไก่จ้อ5ดาวโปรตีนสูงพิเศษไก่จ้อสูตรต้นตำรับไม้ละ20บาทถึง31สิงหาคมนี้ที่5ดาว
13: สนับสนุนโดยไก่ทอด KFC KAUV Airy Moist Soft Serum SPF 50+ PA 4+วิตาเดย์แอสตาเซนทิน6 มิลลิกรัม

0: กลับมาสู่รายการโหนกระแสนะครับก็ในระหว่างพักเบรกไปก็น้องสองคนก็ยังคงร้องไห้ต่อเนื่องอยู่นะครับเพราะว่ายังตกใจอยู่ยังกังวลใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นที่ผ่านมาของตัวเองอยู่กับทางเรื่องราวของยูทูบเบอร์คนนั้นนะครับตัวอารีเองเนี่ยนะครับก็เคยทำงานอยู่เขาในช่วงระยะเวลาหนึ่งเงินเนี่ยไม่ได้แต่เข้าใจได้ว่าเป็นการต่างตอบแทนก็คือ
1: ตั้งช่อง
0: ทางนี้เขาตั้งช่องของเขาเข้ามาทางฝั่งของตัวยูทูบเบอร์เนี่ยก็เข้าไปช่วยเหลือเพื่อจะปั่นให้ช่องของเขาดังให้ช่องของตัวอารีดังแต่มีเขาตกลงกันว่าอารีมาทำงานให้กับเขาเนี่ยเขาไม่จ่ายตังค์นะอันนี้เข้าใจได้เพราะมันต่างตอบแทนกันถูกไหมฮะเพราะมันแล้วแต่ตกลงแล้วแต่สัญญาแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยไอ้ประเด็นอีกประเด็นนึงที่เมื่อกี้ผมถามถึงเงิน13,000เนี่ยผมไม่ได้ถามถึงการที่ว่าไปยืมกันมาให้กันมาเลยไม่เกี่ยวเท่าที่ผมมีข้อมูลเนี่ยคือไอ้เงิน13,000เนี่ยหนูเนี่ยเหมือนเอาบัญชีของหนูเนี่ยไปรับเงินให้เขาใช่ไหม
2: ใช่ค่ะ
0: มันเป็นเงินอะไรลูก
2: หนูจะเล่าแต่แรกก่อนว่าหนูเปิดช่อง YouTube แล้วหนูต้องไปเปิดบัญชีของหนูเองเพื่อเชื่อมกับช่อง YouTube ของหนูแต่ว่าแอปที่เขาถือค่ะคืออยู่กับเขาแอปของแอปธนาคารของหน
1: ูโมบายแบงกิ้งอยู่กับเข
2: าใช่ค่ะโมบายแบงกิ้งอยู่กับเขา
0: ทำไมอ่ะ
2: หนูไม่รู้เหมือนกันค่ะเพราะว่า
1: เขาพูดยังไงล่ะเขาถึงเอาบัญชีไปอ่ะ
2: หนูไม่รู้ว่าการทำงาน YouTube เขาทำยังไงค่ะหนูก็เลยแบบอ๋อหนูอาจจะเชื่อใจเขาให้ดูเขาแบบเงินเข้าเงินออก
1: หนูก็พูดชัดๆนะไม่งั้นหนูก็จะโดนด่าอยู่แบบนี้ เขาพูดยังไงล่ะถึงต้องส่งบัญชีให้เขาสแกนหน้าให้เขาสมัครให้เขาใช่ไหมต้องเป็นเหตุเป็นผลไม่งั้นที่หนูก็ต้องว่าโดนเบมเยื่อเพราะว่าหนูต้องให้ผลได้พี่บัญชีมาให้พี่สยุทธิเดี๋ยวสิ้นเดือนมีพี่โอนเงินไปให้นะอะไรอย่าง
0: น
1: ี้
0: คืออย่างนี้ลูกคือพี่สยุทธิเขากำลังอธิบายให้ฟังนี้ว่าที่มาที่ไปของมัน
1: ครับต้องรู้
0: คำว่าที่มาที่ไปคืออะไรสมมติว่าพี่เองอย่างเงี้ยพี่ทำงานกับหนูใช่ไหมลูกหนูอยู่ดีๆหนูเปิดบัญชีขึ้นมาปุ๊บเนี่ยมันจะมาอยู่กับพี่เลยเนี่ยไม่ได้ถูกไหมพี่ต้องเป็นคนบอกหนูอารีเอาบัญชีมาไว้นี่เดี๋ยวพี่จะเป็นคนดูแลให้เองเดี๋ยวไหนดูสิเดี๋ยวพี่โหลดแอปไว้เนี่ยนี่หรือหนูเป็นคนพูดกับพี่เองว่าพี่หนุ่มคะไหนๆก็ไหนพี่หนุ่มฝากช่วยดูบัญชีหนูหน่อยนะมันคืออันไหน
2: อันที่สองค่ะเพราะว่าตอนแรกบัญชี YouTube มันจะผูกอีเมล2ตัวซึ่งเป็นของเขากับของหนูแล้วเรื่องเงินหนูก็คิดว่าต้องฝากไปกับเขาเพื่อให้เขาเป็นคนดูแลให้ค่ะ

0: อืม
1: ใช่
0: ก็คือหนูเต็มใจให้เขาดูแลให้
1: ใช่ค่ะ
0: งั้นไอ้ตรงนี้
2: ก็ไม่เขาก็ไม่ได้อะไร
0: อันนี้เป็นความเป็นธรรมทั้งสองฝ่ายนะฮะ
2: มันต้องให้เคลียร
0: ์คือมันต้องให้เคลียร์เพราะอย่างนั้นเดี๋ยวมันจะกลายเป็นว่าเราไปกล่าวหาเขา
2: ไปปักไปว่าเขาอยู่ฝ่ายเดียว
0: ถูกต้องอันนี้ซึ่งอันนี้ไม่ใช่นะ
2: ส่งมอบให้เขา
0: อันนี้หนูยินดีที่จะให้เขาเป็นคนดูแลเองนะ
1: ค่ะ
0: อ่ะโอเค
2: แล้วมีรายได้แบ่งกันยังไงตกลงไหมว่าเข้ามาร้อยนึงเธอจะได้เท่าไหร่
1: ไม่ได้แบ่งค่ะคือเงินอยู่กับเขาหมดเลย
2: เงินอยู่กับเขาใช้อยู่คนเดียวเลย
1: ใช่ค่ะแล้วเขาก็ใช้บัญชีหนูโอนออกจ่ายทุกอย่างหนูเพิ่งมารู้ตอนที่ไปขอสเตทเมนต์กับธนาคาร
3: บัญชีของหนูเนี่ยเงินที่เข้ามาเนี่ยมันเข้ามาจาก YouTube ของหนู
1: ใช่ค่ะ
3: หรือว่าของเขา
1: ของหนูค่ะ
3: อ่ะแล้วมันเข้า YouTube ของหนูแล้วทำไมหนูไม่ได้เงินมาใช้เองล่ะจ๊ะ
1: หนูก็ไม่รู้เหมือนกัน
0: เอ้าไอ้นี่อีกอันนึงละ
2: ก็น่ะก็เธอบอกว่าเธอไปทำงานเนี่ยคือช่องของหัวสีกับช่องเขาเธอช่วยถ่ายคอนเทนต
3: ์
2: ช่องเธอเขาช่วยปั้นให้ดังพอเขามาช่วยทำคอนเทนต
1: ์
2: ฉะนั้นรายได้ช่องเธอโดย 100% มันต้องเป็นของเธอสิไม่งั้นเธอทำงานฟรีสิ
1: เพราะว่ามีสัญญาปากคือ50
2: มีสัญญา
1: ใช่
0: สัญญาปากด้วย
1: สัญญาปาก
2: มีสัญญาปากเปล่า
3: เขามาทำให้ช่องหนูดัง
1: ค่ะ
3: รายได้ที่เข้ามาต้องแบ่งคนละครึ่ง
1: ใช่ค่ะ
3: ส่วนหนูไปทำให้ช่องเขาล่ะหนูได้เท่าไหร
1: ่หนูไม่ได้ค่ะ
3: อ้าว
2: ไม่ได้ก็เขาต้องลงกันแบบนี้ก็คือรายได้
3: แล้วมันธุรกิจอะไรวะเนี่ย
0: เ
3: ท่ากับหนูเป็นเหมือนกับหนูไปทำให้เขาฟรีอย่างเงี้ยเหรอ
2: ใช่
3: เขาแต่ส่วนถ้าหนูมีรายได้เขาต้องเอาจากหนู
1: ใช่ค่ะถ้าหนูอยากทำคอนเทนต์หรืออยากได้เงินมาใช้หนูก็ต้องไปเบิกกับเขา
0: ทั้งที่เป็นช่องของหนูนะ
3: ทั้งที่เป็นช่องหนูเนี่ยนะ
0: เฮ้ยบ้าอันนี้ไม่ใช่แล้วเนี่ย
3: งั้นไอ้ที่ห้าหมื่นที่มันทวงเนี่ยมันไม่ใช่มันเงินหนูถูกไหม
1: ใช่ค่ะมียอดที่
2: แล้วเอางี้ถ้าตรวจสอบยอดทั้งหมดเงินเข้ายูทูบมาเท่าไหร่อ่ะถ้า50 50มันก็ต้องคนละครึ่ง
1: ยอดยูทูบ550,000ค่ะ
3: แล้วหนูได้ใช้เท่าไหร่จ๊ะเนี่ย
1: หนูได้ถ้ารวมทั้งหมดได้แสนเดียว
3: ฮะ
2: ห้าแสน
3: แล้วมัน
1: ก
3: ็ต้องมันทับฮับกันยังไงอ่ะ
1: แล้วก็ไม่รู้เหมือนกัน
2: เวรกรรม
1: เรื่องนี้หนูส่งให้ทนายแล้วค่ะ
0: คือคุณผู้ชมฟังดีๆนะคืออย่างนี้อาลีเนี่ยเขามีช่อง YouTube ของเขา1ช่องนะฮะส่วนหัวสีเนี่ยยูทูบเบอร์หัวสีเนี่ยเขามีของเขา1ช่องเสร็จปุ๊บเนี่ยเขาอะมาเป็นพาร์ทเนอร
3: ์
0: โดยการบอกว่าเขาจะช่วยดูแลแล้วก็ดันช่องของทางฝั่งอาลีเนี่ยให้นะแต่มีข้อแม้นะคือเวลาที่คุณน่ะมาทำคอนเทนต์ให้กับทางช่องของเขาเนี่ยช่องของหัวสีเนี่ยคุณไม่ได้เงินนะแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยเราจะดันให้คุณแต่อีกหนึ่งขยักคือบัญชีเนี่ยซึ่งเปิดรับเงินของ YouTube เนี่ยมันจะถูกทางฝั่งของหัวสีเนี่ยเก็บบัญชีไว้ให้ถูกไหมเวลาเงินเข้ามาจากของอาลีเนี่ยช่อง YouTube อาลีเนี่ยมันก็จะเข้าไปสู่บัญชีของอาลีแต
2: ่หัวสีถือ
0: หัวสีเนี่ยถือไว้แอปเนี่ยถือเอาไว้เขาถือแอปไว้แล้วเวลาที่เขาจะเอาเงินเนี่ยบอกพี่เงินหนูออกยังขอเงินหน่อยเขาได้เงินไปเบิกให้ทางนี้เขาเบิกให้แต่ได้แค่แสนเดียว
2: ทั้งหมด
0: จากทั้งหมดเนี่ย500,000 กว่าบาทซึ่งมันเป็นเงินจากบริษัท YouTube ของเขาเองเนี่ยที่เข้าไปหนูเปิดเป็นบริษัทหรือชื่อหนู
1: เป็นชื่อหนูค่ะ
0: ไม่ได้เป็นบริษัทถูกไหม
1: ใช่ค่ะ
0: โอเค
2: ถูกแล้วถูกต้องแล้วถ้าเข้ามา550,000เราครึ่งหนึ่งเราก็ต้องได้275,000ถ้าครึ่งๆนะตามที่ตกลงกันเนี่ย
0: แต่ว่าคือตอนนี้บัญชีแอปเนี่ยไปอยู่กับเขา
2: ใช่ครับ
3: จริงๆครึ่งยังไม่ถูกเลยพี่ มันเป็นเรื่องของต่างตอบแทนอ่ะ ค
0: ือ
3: เขาก็เก่งในเรื่องของ YouTube เขาก็ไปทำให้ช่องคุณถูกไหมส่วนช่องเขาคือมันต่างตอบแทนนะจริงๆผลประโยชน์ของช่องเขาอ่ะมันก็ควรจะต้องให้เขาไป
2: ทีนี้น้องเขาไปตกลงยอมให้ไอ้หัวสี่มาช่วยดันช่องเขานี่ไงก็เหมือนว่าถ้าไอ้หัวสี่มาดันเนี่ยยอดก็เข้าเยอะน้องเขาก็ยินยอมแบบนั้นแต่สุดท้ายเนี่ยครึ่งหนึ่งมันก็ไม่แบ่ง
3: ไม่แบ่งมันไม่ถึงเลยอ่ะมัน
2: ไม่ให้อีก
3: 500,000 กว่าได้แสนหนึ่งนี่มัน 20%
2: ใช่ครับพี่ไม่ถึงดีมัน550,000ไม่ถึง20ดี
3: ส่วนช่องเขาไม่ทางนี้ไม่ได้เลยนะพี่
2: ใช่ไม่ให้เลยทำงานฟรีถ่ายคอนเทนต์ฟรี
3: โอ้โห
2: นี่มันบริหารแบบบริหารแบบสุดยอดเลย
0: โอเคอ่ะดีแล้วที่หนูพูดออกมาลูกก็คืออันนี้ทางฝั่งของตัวหัวสีสามารถชี้แจงได้นะ
2: หัวสี
0: ผมติดพี่อะไรเนี่ยหัวสีเอาโอเคมันชื่อมันเรียกง่ายดีหัวสี
2: หัวสี
0: เอาโอเคแล้วยังไงลูกคือหลังจากนั้นมันเกิดอะไรขึ้นอ่ะมาย
4: ครับผมก็หลังจากนั้นก็เหมือนที่อย่างที่บอกไปครับว่ามันมีคลิปเสียงหลุดออกมาครับผมที่เป็นคลิปเสียงมีการกระทบกระทั่งกัน
0: มันทำอะไรกันถึงมีคลิปนั้นออกมา
4: เท่าที่จับใจความได้ภายในคลิปเหมือนเป็นการที่พยายามจะให้บุคคลนึงพยายามให้บุคคลนึงพูดสคริปต์บางอย่างครับแล้วเขาไม่สามารถพูดได้เขาก็เลยเหมือนขยันเหมือนพยายามเค้นให้คนอีกฝั่งนึงพูดอะไรเงี้ยครับตามในคลิปเสียงในคลิปเสียงนั้นครับผมแล้วก็เขาก็ออกมาชี้แจงเขาออกมาชี้แจงว่าทางฝั่งคนคันคนนั้นนะเขาก็ออกมาชี้แจงว่าคลิปเสียงนี้มันเกิดขึ้นจากตอนไหนมีใครอยู่ในเหตุการณ์บ้างเขาก็พูดชื่อขึ้นมาครับผมแล้วพอเขาพูดชื่อขึ้นมาเสร็จปุ๊บแบบเหมือนมี

0: น่าจะมีนักข่าวมาสัมภาษณ์หนูใช่ไหม
1: ใช่ค่ะ
2: มาสัมภาษณ์อย่างเงี้ยครับแล้วน้องก็บอกว่าอ๋อจริงๆคลิปเสียงก็คือ
3: เขากับเรา
2: อยู่ในเหตุการณ์ใช่ครับ
4: แต่เขาบอกเป็นของคนอื่นเป็นผู้หญิงคนอื่นที่เขาด่า
2: ใช่ครับ
3: ด่า
4: ไม่ใช่คุณ
1: ใช่ค่ะ
4: แต่คุณเนี้ยเป็นคุณ
1: ใช่ค่ะ
2: ครับแล้วก็จริงๆผมมี
3: หรือมันด่าจะหลายคนยังจำไม่ได้
2: ผมไม่แน่ใจแต่ผมมีน้องที่ทำงานอยู่เขาที่ยืนยันได้ว่าน้องอยู่ใน
4: เหตุการณ์
2: น
4: ี้ว่าเป็นการด่าอาลีจริงๆ
2: ใช่ครับ
3: ผมว่าน่าจะด่าแทบทุกคนอ่ะจนมันจำไม่ได้มันด่าใครผมว่านะจริงจริงมันด่าทุกคนไหมล่ะด่าทุกคนแล้วก็คงพฤติกรรมเหมือนกันทุกครั้ง
1: โดนหนักสุดไม่รู้ทำไม
4: เขาด่าแรงไหม
1: แ
4: ล้วมันมีคลิปเสียงอันนึงแต่เราไม่ได้ยืนยันนะ
3: ว่าเป็น
4: หัวสีนะไม่ได้ยืนยันนะฮะอันนี้เราไม่ได้ยืนยันเป็นหัวสีหรือเปล่าแต่ถ้าหัวสีบอกใช่หรือไม่ใช่ติดต่อมาได้จะได้ชี้แจงว่ามันเพราะอะไรแล้วไอ้การที่คุณไปด่านะถ้าเป็นคุณจริงๆนะต้องบอกงี้ถ้าเป็นคุณจริงๆแล้วคุณไปด่าแบบนี้คุณด่าใครกันแน่ด่าอาลีหรือด่าคนอื่นตามที่คุณบอกเพื่อความเป็นธรรมของคุณเองนะครับแต่อันเนี้ยมันมีคลิปนี้ที่มันถูกถ่ายทอดตอนสาธารณชนไปแล้วนะฮะเอาลองฟังดูนะ
5: ยิงกันใหญ่ขอเด็ดตายคือเพื่อนคนเดียวบอกมึงไม่อยากไปทำไม่ปักแล้วกูหมุนยิงหนักแล้วกูนี่นะแล้วกูหมุนยิงแล้วมึงรู้ที่ใส่กูอยู่แล้วตอบคนก็ยิงทำไมไม่เข้าใจมึงตอบคนกูตัวมึงรู้ตัวเดี๋ยวพ่อไอ้มึงรู้แล้วบอกนี่เพื่อนของมึง
4: โอ้โหไม่ยืนยันว่าเป็นเสียงใครนะ
3: ทำไมพอฟังไม่รู้เรื่อง
4: ฟังไม่รู้เรื่องเป็นเสียงใครด้วย
3: จะรู้แค่โวยวาย
6: ปากอย่างเดียวเลย
3: ฟังไม่รู้
4: เรื่องอะไรด้วยอธิบาย
3: มันไม่ได้มีอาการไอ้องลงอะไรไม่ใช่ใช่ไหม
2: ไม่รู
3: ้ไม่มี
4: ไม่เขาในนั้นจับใจความได้แค่ว่าอธิบายอย่างเดียว
3: เหมือนบังคับให้พูดให้อธิบาย
4: อธิบายอะไรไม่รู
1: ้เหตุการณ์ตอนนั้นคือเขาให้หนูท่องสคริปต์ค่ะแต่ว่าโทรศัพท์หนูอะสคริปต์ทั้งหมดอยู่กับเขาแล้วเขาให้หนูพูดตามซึ่งหนูพูดไม่ได้แน่ๆ
3: เราก็ต้องดูไปพูดไป
1: ใช่ค่ะ
3: แต่มันยึดโทรศัพท์เราไปแล้วไม่มีใครห้ามมันบ้างเหรอ
1: ไม่มีค่ะหนูเคยบอกพี่เอกไปแล้วว่าทุกเหตุการณ์นี้หนูโดนทุกคนเอาแต่นั่งดูไม่มีใครห้ามหรือมาช่วยเลยค่ะ
4: เขาช่วยไม่ได้เหรอ
2: ส่วนใหญ่ช่วยไม่ได้ครับ
4: เพราะ
2: ผมไม่แน่ใจ
3: กลัวมันหมดเลย
2: ทุกคนกลัว
3: หน้าตามก็ไม่ใช่น่ากลัวเลยกระทืบมันไม่มีใครสู้มันบ้างจริงๆโอ้โหเกินไปอ่ะ
4: ทำไมตอนนั้นฮัทไม่ใส่กันสักทีมั้ย
6: โหก็อยู่กันหลาย
3: ล้ำกว่านะพี่ดูนะน่าได้เปรียบ
4: ถามจริงอ่ะเอามันลงมั้ยตอนนั้น
6: น่ะเอาไม่ลงหรอกครับ
4: จริงเหรอ
6: ครับ
4: ทำไมอ่ะ
3: มันซ้อมมวยเหรอ
6: เขาซ้อมมวยประจำครับ
4: เฮ้ย
3: น่าใจดิสองค
4: นลุงจริงเหรออ๋อเขาซ้อมมวยประจำก็เลยท้าเราต่อยอย่างเงี้ยเหรอ
6: ครับ
4: ทำเวทีมวยอยู่ในสตูเลยอ่ะ
6: ผมไม่ค่อยชอบความรุนแรงอยู่แล้วด้วย
3: ไม่น
6: ิ
3: ยมความรุนแรงแต่ถ้าคนมันรุนแรงมันก็ต้องรุนแรงนะแต่เราไม่นิยมก็โดนทำอยู
4: ่เอาเขาเปล่าปากเกียวเอาเขาเปล่า
3: ผมไม่มีใครมาด่าผมเนี้ยผมไม่ยอมอะ
4: ไม่ยอม
3: ไม่ยอม
4: เจอแน
3: ่วีรกรรมผมไม่อยากจะบอกผมไม่ยอมนะครับพี่มันน่าเกลียดถุยน้ำลายใส่จานข้าวถุยใส่หน้าเงี้ย
4: จริงเหรอถุยใส่จานข้าวจริงเหรอลูก
3: เอาถุยใส่จานข้าวนี่ถุยใส่หน้าเงี้ยฮะ
4: คือสำหรับพี่เนี่ยไอ้การถุยน้ำลายใส่จานข้าวใส่หน้ากันเนี่ยมัน
3: เหยียดสุด
4: มันเป็นการหยามความเป็นมนุษย์นะ
3: มากเลย
4: มันคือการหยามความเป็นมนุษย์หยามศักดิ์ศรีนะ
6: เราไม่ได้โต้เถียงอะไรเขาเลยใช่
1: ไหมไม่ค่ะหนูเอาแต่ยืนร้องไห้แล้วก็เงียบค่ะถึงหนูพูดไปเขาก็จะเหมือนไปไซโคเขาให้เขาอารมณ์ร้ายเหมือนเดิม
6: แล้วเหมือนแล้วอยู่ๆจะมาถุยน้ำลายใส่หน้าเราไม่ได้โต้เถียงไม่ได้ทำให้เกิดอารมณ์อะไรเลย
1: ด้วยเหตุผลเลยค่ะถ้าเกิดตอบไม่ตรงแบบว่าตามที่เขาต้องการเขาก็เหมือนเดิมค่ะไซโคหนูมาเหมือนเดิม
6: พยายามกดพยายามกดทุกคนที่ร่วมงานทุกคนที่อยู่ด้วยกัน
1: ใช่
2: ทุกคนที่นั่นเรียนรู้

0: ที่จะเงียบครับเรียนรู้ที่จะเหมือนจากที่ฟังเท่าที่คุยกับน้องๆทุกคนเขาทางออกที่ดีสุดคือเงียบแล้วเดินออกมา
1: ทำไมต้องนี่เหตุผลอะไรทำไมต้องทนอยู่นานหลายเดือนเพราะอะไร
0: ในมุมมองไม้แค่รู้สึกว่าสำหรับบางคนที่มองว่านี่คือโอกาสที่ดีในชีวิตแบบฮัทอย่างเงี้ยครับฮัทเพิ่งเรียนจบใหม่จะมีสักกี่ครั้งหร
2: ือ
0: กี่คนที่ได้ทำงานกับคนที่
2: มี
0: ช
2: ื่
0: อเส
2: ีย
0: งขนาดนั้นบางครั้งมันก็เป็นโอกาสแล้วน้องมองว่าพอมันเกิดขึ้นบ่อยๆเข้ามันก็มองเป็นเรื่องปกติมันก็เลยกลายเป็นว่าเราแค่อดทนแล้วก็ใช้ชีวิตต่ออะไรเงี้ยครับ
1: ไอ้หัวซีมก็เลยรู้สึกว่าชิน
0: ผมไม่แน่ใจครับ
3: แต่ภาพลักษณ์ไม่เหมือนกับสิ่งที่สื่อสารออกทาง YouTube เลยไม่เหมือนเลยนะ
4: ไม่เหม
3: ือ
4: น
3: นะพี่สยุดกับเสียงที่เราได้ฟัง
1: เปิดกล้องเปิดอะไร
3: มันไม่เหมือนเลยนะ
2: มันอยู่ที่ว่าภาพที่นำสู่สายตาออกไปเนี่ยมันเป็นอีกแบบนึงอีกแง่ไหนอะไ
3: รเอ้ารับสายหน่อยดีไหม
2: เออรับสายเลยเหรอ
3: รับสายไหม
2: ไม่รับใช่ไหม
1: พอสี่โทรมาคุยกันเถอะ
3: เออ
2: เออ
1: นิดนึง
2: โทรหาญาติพี่น้องเขาหรืออะไรอย่างเงี้ย
3: จะได้คุยหน่อยนะ
2: เออไม่คือจริงๆเชื่อพี่นะไอ้การที่ไปไลฟ์อยู่คนเดียวเนี่ยมันไม่ได้ทางออกที่ถูกต้องและไม่ดีเลยจริงๆนะผมมันรู้สึกงั้นจริงพี่ผมรู้สึกว่ามันเป็นการที่แบบคือกูจะพูดอะไรก็ได้อะ
1: ไม่มีใครซักไม่มีใครถาม
3: คือคนที่อธิบายด้วยการไลฟ์สดอยู่คนเดียวเนี่ยคือคนที่เขากลัวครับพี่หนุ่มเขากลัวความจริงกลัวการต้องตอบคำถามในสิ่งที่เขาคอนโทรลไม่ได้โดยปกติแล้วครับนักจิตวิทยาจะบอกว่าการพูดคนเดียวมันเป็นการสื่อสารทั้งเดียวแล้วเขารู้สึกปลอดภัยถ้าใครคอมเมนต์มาไม่ดีกูบล็อกกูจะเอาเฉพาะคอมเมนต์บวกอย่างเดียวเลยน่าแสดงว่าเขาไม่กล้าที่จะเผชิญกับความจริงแต่ว่าผมคิดว่าถ้าเกิดว่าตัวน้องเนี่ยซึ่งเป็นยูทูบเบอร์ทำช่องออกมาเนี่ยมันไม่มีอะไรต้องกลัวไงก็อธิบายได
1: ้มี
3: ผิดยังไงถูกยังไงหรือมันไม่ใช่ยังไงจริงๆก็สามารถที่จะอธิบายได้นะผมว่า
1: อะไรไม่จริงจะได
3: ้
1: โต้แย้งกัน
3: ไม่จริงก็โต้แย้งกัน
1: อธิบายกัน
3: พี่แมมโทร
2: นะครับเดี๋ยวเราพักสักครู่คือในสถานีก่อนเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาระหว่างนี้หัวสีรับหน่อยนะจะได้คุยกันว่าอะไรยังไงพี่ก็อยากรู้เรื่องราวของน้องจริงว่ามันยังไงกันแน่คือเขาบอกน้องนี่ดังสุดๆเลยในขอนแก่นใช่ไหม
0: ใช่ครับ
2: ในขอนแก่นน้องดังสุด
0: คอนเทนต์เด็กคอนเทนต์แนวนี้อะไรเงี้ยเขาก็ค่อนข้างดัง
2: เป็นเทพเจ้าเลยใช่ไหม
0: ใช่ครับ
2: เฮ้ยจริงดิ
0: เขาก็เป็นคนเขาก็รักเยอะ
2: โอ้ยเทพเจ้าลูกพี่คือโรบอทอย่างเดียวเลย
0: ครับ
2: โรบอทอ๋อนี่เป็นเทพเจ้าของเด็กๆเลยเหรอ
0: ใช่ครับ
1: เด็กชอบดู
2: เป็นก๊อดนี้เลยเหรอมันขนาดนั้นเลยเหรอ
0: ใช่เขามีอาณาจักรของเขาครับเขามีแบบอะไรมีนามสกุลของเขาที่แบบเป็นแบบหลายๆคนที่มีแต่ละคนที่เป็นสีอย่างที่เห็นนะครับจะมีแบบคนนั้นมีคนนั้นสีนั้นคนนั้นสีนี้อะไรอย่างเงี้ยครับเหมือนเป็นแบบขบวนการ
2: จริงป่ะ
0: ครับ
2: ขบวนการอะไรวะ
0: ห้าสีมั้งครับผมก็ไม่แน่
2: ขบวนการห้าสี
1: เวลาเขาไปทายคอนเทนต์เขาจะมีหัวเป็นสีสี่สี่อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ไปแสดงตรงนู้นไปแสดงตรงนี้แล้วให้เด็กดูเด็กตามไงครับเพราะลูกผมเขาดูอยู่ผมนึกออกเลยลูกชายผมก็ดูอายุ16ก็ดู
3: แล้วที่เขาทำแบบทำร้ายเราหรือทำอะไรเขาไม่เกรงกลัวว่าเราจะแจ้งความหรือดำเนินคดีหรอเขาไม่เกรงกลัวหรอครับ
2: เขากลัวไม่รู้
4: เพราะว่าหนูตัวคนเดียวเขาเลยไม่กลัว
1: น้องคนพื้นที่ที่ไหนน้องคนคอนแกนหรอ
4: แกนค
2: ่
4: ะ
2: ไม่ลูกเดี๋ยวก่อน
1: มีพี่มีน้องเหรอญาติไม่ม
4: ีถึงหนูบอกไปก็ไม่มีใครเชื่อค่ะ
2: ไม่มีใครเชื่อ
0: หมายขอพูดอย่างนี้คืออันนี้ในมุมหมายนะครับได้คุยกับน้องๆทุกคนน้องๆที่ทั้งมาแล้วก็ไม่มานะครับคือทุกคนเหมือนพยายามเอาหลักฐานต่างๆอ่ะมาโยนให้กันโดยที่พยายามพูดบอกว่าพี่แต่หนู
1: ไม่อยาก
0: ยุ่งได้ไห
1: ม
0: หนูเอาตัวเองออกมาแล้วหนูขอ move on ได้ไหมเป็น10 20คนเลยพี่มันไม่ได้มีแค่น้องๆพวกนี
1: ้
0: น้องเขาก็คุยกันจนหมายได้ตอนแรกๆหมายก็ตั้งคำถามเหมือนที่พี่ๆตั้งถามว่าทำไมมันถึงไม่มีใครออกมาทำเลยเราจะยอมเอาชื่อตัวเองเราจะยอมเอาชีวิตตัวเองไปแลกกับคน10ล้านซับทำไมในเมื่อถ้าเราเงียบไปทุกอย่างมันจบ
2: อ๋อ10ล้านซับอาจจะมาด่าเราได้
0: ใช่ครับ
1: มี FC เยอะมีคนตามเยอะ
2: อ๋อเออเข้าใจเอ้ยเดี๋ยวพี่เปลี่ยนฝั่งละ
1: แต่10ล้าน
0: ซับกว่า
1: เป็นเด็กไม่เกิน10ไม่เกินม.ปลายอ่ะ
2: จริงเหรอ
0: ครับ
2: ไม่เกินม.ปลาย
1: ไม่เกินพอลูกผมเลย
2: ผมไม่เคยติดตามผมไม่รู้จริงผมรู้จักแต่โรบอท
1: มันทำแบบคอนเทนต์ให้เด็กๆดูวัยรุ่นหัวเลี้ยวหัวต่ออะไรก็ตลก
2: เติมตังค์ให้โรบอทไปเยอะด้วยผมอะ
1: เติมเงินผมก็เติม
2: เดี๋ยวค่อยดูเถอะพวกคุณนะตอนนี้ยังโอเคอยู่แต่เดี๋ยวเย็นเนี้ย
0: เต็มๆ
2: พอพวกเขากลับบ้านนะหลังจากไปเรียนเสร็จนะพวกคุณจะโดน
1: ทำคอนเทนต์ให้เด็กมาดูทั้งเราแทน
0: เดี๋ยวลูกค้ามันอดีตยูทูบเบอร์ผมก็อยู่ช่องยูทูบแต่ผมคนมีคนรู้จักพอสมควรเหมือนกัน
2: ผู้ปกครองอาจจะต้องบอกเด็กๆที่ชมด้วยนะครับว่า อย่าไปว่าพี่ๆเขาเพราะว่าอันนี้มันเป็นเรื่องคนละเรื่องกัน
1: เรื่องจริง
2: ไอ้เรื่องผลงานของเขาก็เป็นเรื่องผลงานของเขาเด็กๆอันที่ชื่นชอบก็เป็นเรื่องของผลงานกันไปแต่ไอ้เรื่องโลกความเป็นจริงอีกอันนึงที่เขาอาจจะไปทำใช้คำว่าเขาอาจจะไปทำเรื่องราวแบบนี้เกิดขึ้นเนี่ยอันนี้คุณพ่อคุณแม่อาจจะต้องบอกเด็กด้วยว่าเออมีแบบนี้นะลูกแต่ถ้าหนูจะดูเขาก็ดูได้แต่ดูในมุมที่เขาให้ความสุขกับเราเรื่องนี้นะแต่ไอ้ประเทศแบบไปทำแบบนี้ไม่เอานะลูกต้องบอกเขาให้เข้าใจด้วยถูกไหม
0: ครับ
2: เอาคืนร้านสานีก่อนยังไม่จบนะฮะคุณผู้ชม
0: เพิ่งมาแค่สองคน
2: นี่สองคนเองนะจริงๆยังมีหลายคนเลยแล้วก็โอ้โหเขารอที่จะปนอีกเต็มไปหมดเลยตอนนี้เยอะมากพี่เยอะมาก
1: พี่น้องเขา
2: แต่ไปร้องเอกแล้วนะ
3: ครับ
2: แล้วเดี๋ยวคุยกับเอกด้วยแนวทางเอกจะทำยังไง
3: ต้องบอกกับน้องๆที่ดูทีวีอยู่ขนาดนี้ที่เป็นผู้เสียหายนะครับ
0: ครับ
3: ให้ลุกขึ้นมาใครที่มันอยู่ในอายุความหรือว่าเคยถูกกระทำอะไรให้ลุกขึ้นมาคืออย่าไปมอง10ล้านซับเซิร์ฟเลยอย่าไปสนใจเลยครับยิ่งตัวใหญ่ยิ่งล้มดังนะโดยเพราะพี่ทำเคสอย่างเงี้ยไม่ว่าเป็นพี่สายุทธหรือกับพี่หนุ่มเนี่ยครับทางโหนกระแสเนี่ยทำเคสที่มีความศรัทธาอะไรเยอะแยะเลยครับ
2: คนเดียว
3: รับเป็นคนเดียวพี่
2: คนเดียว
1: พี่เอกรับเลยครับพี
3: ่เคสที่มีความศรัทธาเคสที่มีความเชื่อเคสที่มีคนติดตามเยอะเนี่ยทำมาแล้วหลายเคสถ้าผิดก็คือผิดครับถ้าเขาไม่ผิดก็ไม่เป็นไรแต่เกิดผิดเนี่ยเขาก็ถูกดำเนินคดีเหมือนคนทั่วไปนั่นแหละครับไม่ได้มีอะไรเป็นโปรเทคเป็นเกราะป้องกันต่อให้คนติดตามเยอะแค่ไหนถึงเวลาปุ๊บเนี่ยพอคนเขาได้รับรู้รับทราบพฤติกรรมความเป็นจริงเนี่ยเขาก็ไม่ได้เข้าข้างนะ
0: ครับ
3: เขาก็ไม่ได้เข้าข้างเพราะนั้นต้องออกมานะครับมันจะได้ทำให้คนเหล่านี้มันหายไปจากสังคมซะทีนึงถ้าเราไม่ออกมาเขาก็ยังคงอยู่อย่างเงี้ยครับ
2: ครับแต่ในระหว่างที่เราดำเนินรายการก็จะมีเซฟอู๋จุนนะ
3: ครับ
2: มีนะมีนะ
3: ก็มันก็มีกองแท็บกองเชียร์เรื่องปกติ
2: เข้าใจแหละเข้าใจแหละก็เขาก็รักของเขาแหละในมุมนึงก็รักของเขาเขาก็ไม่ได้ผิดอะไ
3: ร
2: เพียงแต่ว่าหมายถึงแฟนคลับเขานะแต่สุดท้ายมันต้องแยกให้ออกว่าข้อที่จริงเป็นยังไงสุดท้ายเราไม่สามารถจะมาบอกได้ว่าเขาผิดหรือเขาถูกคนที่จะบอกได้คือศาลเท่านั้น
3: ครับ
2: นะฮะอ้าวช่วงนี้นะครับพบกับคุณหนุ่มกัญชัยนะครับกับโหนกันแดดของเขานะฮะแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาเดี๋ยวฟังน้องเอ๋ยน้องเอ๋ยนี่หนักสาหัสเหมือนกันเดี๋ยวฟังน้องอิมด้วยนะครับแล้วก็ยังมีม้า
0: ใช่
2: ม้าใช่ไหมเวสป้า
1: เวสป้าบัญชีม้า
2: เอา
1: โดนบัญชีม้าไม่ใช่ม้า
0: ม้าโดนบัญชีเวสป้า
2: ไอ้เวสป้าลั่งเงี้ยอะไรพี่ถามอะไรผมให้กูเป็นม้าเลย
1: เวสป้าโดนใช้บัญชี
2: คืนเวลาให้สานีเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาในทางโซเชียลนะครับสักครู่เดียวครับ
5: ช่วงนี้แดดแรงมากทำให้ผิวเสียได้เลยนะคะแต่ว่าไม่ต้องเป็นห่วงค่ะเพราะว่าวันนี้พี่หนุ่มมีตัวช่วยสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับพี่หมวยครับสวัสดีคุณผู้ชมนะครับ
5: ค่ะ
2: แน่นอนครับก็อย่างที่บอกครับนี่แดดแรงจริงๆแล้วก็ตัวพี่เองเนี่ยก็ต้องไปถ่ายหนังด้วยอยู่กลางแดดวันก่อนเพิ่งไปถ่ายมาที่ชลบุรีโอ้โหไปยืนแดดนี่เผาไหม้นะให้ดูนี่นะพี่ใส่นาฬิกาแบบนี้แล้วพี่ไปยืนกลางแดดคุณผู้ชมลองดูแล้วกัน
5: โอ้โหเห็นเป็น
2: อันนี
5: ้ดอยนาฬิกาเลย
2: เนี่ยแต่เชื่อไหมคุณผู้ชมหน้าพี่เนี่ยไม่เป็นอะไรเลยเพราะอะไรพี่หมวยเพราะพี่ใช้นี่ครับโคนกันแดดโคนกันแดดตัวนี้นะครับเป็นไฮบริดซันสกรีนนะครับ SPF 50บวก PA บวกบวกบวกบวกนะครับสามารถช่วยป้องกันรังสี UVA แล้วก็ UVB ได้มีผลทดสอบนะครับเป็นทดสอบค่า SPF นะครับจากมหาวิทยาลัยมหิดลและ Cosmax นะครับซึ่งมีค่า SPFตามจริงนะฮะแล้วก็ยังมีนวัตกรรมซิงโครโลจีนะครับที่ทำให้เนื้อครีมเนี่ยบางเบาไม่เป็นขุยนะครับตามการทดสอบมาแล้วนะครับหรือว่าทางคุณหมอทุกๆคนแนะนำเนี่ยคุณอย่าไปทากันแดดแบบนี้นะเนี่ยทาอย่างเงี้ย
5: นิดเดียว
2: ไม่ได้น
5: ะ
2: คุณทาไปเลยเนี่ยจริงๆเขาขอข้อมือนึงนะคุณทาไปเลยนะฮะเนี่ยคุณทาไปเลยเนี่ยเนี่ยนะฮะแล้วที่สำคัญคุณใช้โคนเนี่ยคุณไม่ต้องกลัวนะว่าหน้าคุณจะวอกหรือขาวเพราะมันซึมเลยจริงๆเนี่ยไปแล้วเห็นไหมซึมแล้วแห้งแล้วนะครับไม่เป็นอันตรายต่อธรรมชาติแล้วก็ปะการังนะครับคุณสามารถลงทะเลดำน้ำว่ายน้ำได้เลยนะครับก็อยากให้ใช้คู่กับนี่ด้วยนะฮะโฮนเซรั่มเนี่ยนะครับตัวนี้นะครับมีนวัตกรรมนะครับชื่อว่าไบโอฟิล์มครับเป็นสูตรเฉพาะของเขาเลยครับผิวบอบบางนะครับใช้ได้เพราะว่าไม่มีสารพาราเบนแอลกอฮอล์แล้วก็น้ำหอมนะครับทั้งโคนกันแดดกับโคนเซรั่มเนี่ยถ้าใช้ร่วมกันจะดีมากๆนะครับเพราะว่าจะบำรุงด้วยแล้วก็ปกป้องผิวด้วยนะครับพวกจุดด่างดำริ้วรอยต่างๆนานาเนี่ยจะดูกระจ่างใสขึ้นริ้วรอยร่องเล็กๆเนี่ยจะดูตื้นขึ้น อายุพี่ตอนนี้56จะเข้า57แล้วพอใช้โคนไปเนี่ยผลลัพธ์มันก็อย่างที่เห็นเนี่ยแหละครับดีอยากให้ลองใช้จริงๆครับมีการทดสอบกับอาสาสมัครนะครับเรื่องความกระชับความชุ่มชื้นความกระจ่างใสตามมาตรฐานของทางสถาบันเดิมสแกนเลยที่สำคัญวันนี้คุณผู้ช
5: ม
2: ถูกจริงๆคุณสามารถซื้อโคนกันแดดนี่นะครับ1หลอดนะฮะวันนี้แถมให้อีกนี่จริงเหรอเนี่ย

0: แถมอีก3หลอดเหรอเป็น4หลอดอย่างนี้เลยเหรอ
1: ค่ะโคนกันแดดค่ะ
0: โคนกันแดดเนี่ยนะซื้อ1แถม3เนี่ยนะเป็น4อย่างเงี้ยนะแล้วมีแถมอีกแถมมันนี่อีก1
1: รวมเป็น5ชิ้น
0: 5ชิ้นมึงขาย 1,590 บาทเนี่ยนะชิ้นละ300เนี่ยนะ
1: ส่งฟรีด้วยส่งฟรีด้วยพี่หนุ่ม
0: โอ้เอาโอเคคุณผู้ชมตามนั้นนะครับ5ชิ้นนะครับเพียง 1,590 บาทนะครับส่งฟรีนะครับแล้วก็เก็บเงินปลายทางนะฮะจำกัดละกันนะสัก500ชุดก็พอ500ชุดนะครับโทรด่วนตอนนี้เลยนะครับที่หมายเลขนะครับ023009000นะฮะ023009000นะครับหรือมีไลน์แอดนะฮะมีแอดนำหน้าด้วยนะครับแอดโฮนช็อปนะครับหรือจะสแกน QR โค้ดด้านหน้าจอตอนนี้ก็ได้นะฮะขึ้นอยู่หน้าจอตอนนี้เลยมีผู้ใช้หลายคนนะครับที่ใช้โค้ดแล้วก็ประทับใจนะพี่หมวยคือเขาเองเนี่ยก็บอกเลยว่ามันตอบโจทย์เขามากเพราะว่าสามารถช่วยทำให้ผิวเขานั้นดีขึ้นและที่สำคัญวันนี้มีข่าวดีมาบอกด้วยนะกับกิจกรรมดีๆนะครับช็อปโดนใจชิงโชคใหญ่กับโคนนะครับคุณซื้อโคนนอกจากได้โปรดีๆแล้วนะครับคุณยังได้ลุ้นรางวัลอีกด้วยเพียงแค่คุณขูด QR โค้ดสแกนลงทะเบียนผ่านมือถือนะครับแล้วก็รอลุ้นรางวัลได้เลยนะครับมีทั้งมอเตอร์ไซค์ iPhone iPad แล้วก็รางวัลอื่นอีกเยอะแยะมากมายนะครับยิ่งซื้อเยอะยิ่งมีโอกาสลุ้นรางวัลเยอะนะครับตั้งแต่วันนี้ถึง20กุมภาพันธ์2570นี้เท่านั้นย้ำอีกครั้งนะครับ023009000นะครับ5ชิ้น 1,590 บาทชิ้นละ300กว่าบาทปวดหัวใจ5ชิ้นแบบนี้โทรด่วนตอนนี้นะครับ023009000หรือ023009000นะครับหรือแอดไลน์มานะครับแอดโฮนช็อปสแกน QR โค้ดด้านหน้าจอก็ได้นะครับเวลาคุณแอดไลน์มาแล้วคุณทักมาหน่อยกันแล้วกัน
1: ค่ะขอบคุณนะคะพี่หนุ่ม
0: ขอบคุณครับ
1: เราสองคนลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
0: ครับ

0: ระซิบ
1: สวัสดีค่ะน้องโนโน่วันนี้ค่ะมาวินค่ะ
2: ครับมัวครับ
3: ปังครับ
4: และรายการบางกอกกระซิบก็สิบกระซิบ
1: มาอยู่กับน้องโนโน่แล้วก็แมนเกิลครับครั้งที่สอง
5: อุ้ย
1: ดีมาก
2: energy ต้องมาไม่ดอกไม่ดับ
1: ปูดปูดปูดปูดจะได้สนุกขนาดไหนไปสัมภาษณ์กันเลยดีกว่าค่ะ
6: บทสรุปของการแข่งขันเปเนระถ้วยเลือกเจ้าของแล้วและเจ้าของคนนั้นก็คือทีมผีตาโฟปรุงเจอละที่คว้าชัยไปครองแบบสุดปัง
2: ชนะแล้วว
1: ันนี้แฟนคลับมาเยอะมากคุณจะทักทายแฟนคลับว่าอะไรครับ
0: สวัสดีค่ะย
7: ูคุณพี่รับเลยดีค่ะ
1: วันนี้เราปรุงจืดหรือปรุงจัดคะ
7: ปรุงจืดแต่ไม่ชืดนะคะ
1: เกมไหนที่คิดว่าเราเล่นแล้วชนะแน่นอน
7: แชร์บอล
1: เพราะว่าอะไร
7: ไม่รู
8: ้ไปซ้อมกันไหมไปซ้อมไปเตรียมตัวกันไหม
7: คือเรานักกีฬาเยอะมากใช่ไหมคะตับตัน
0: ก็อย่า
1: ใช
0: ่นักกีฬาเราเป็นล้านอ่ะ
7: ชนะแน่นอนใครบอกว่าวิ่งไปหาอีกทีไม่มีไม่ทำ
1: ปีที่แล้วเห็นมีนั่งแต่งหน้ากันข้างสนามปีนี้จะมีไหมคะ
7: อาจจะมีบ้างแบ่งปันแบ่งปันลิปแค่เดียวใช้กันทั้งทีม
0: sharing is caring ค่ะ
2: เราจะพัฒนาขึ้นไหมจากริมสนามไปเป็นกลางสนามเลย
0: เป็นไอเดียที่ดี
7: ปึ้งปังท้าย
8: คุณคาดว่าแผนในการแข่งขันรู้ไหม
0: ไม่น่าเชื่อนะ
7: ไม่มีแผนเลย
0: ก็เราจะบอกว่าอะไรรู้ไหมมีแผนมีแผน
7: ว่าอะไรคะ
0: แต่เดี๋ยวไปวางแผนกันในสนาม
2: อันนั้นเรียกไม่มีหรือเปล่
1: าคำถามสุดท้ายเกิร์ลครับครั้งนี้เป็นครั้งที่2แล้วให้อะไรกับเราบ้าง
0: รักมิตรภาพทีมเวิร์คให้เราแบบกระชับความสัมพันธ
1: ์ครั้งนี้แหละไม่มีคำว่าเพื่อนแน
7: ่ไม่คำว่าเพื่อนอาจจะไม่มีคำว่าคนรักกันอาจจะไม่มี
0: บางกอกก็สิกระซิบจุดด่างดำวนลูกแก้ยากถ้ามีวิธีล่ะค้นพบทางเลือกใหม่ในขวดเดียวแกนิเย่คลินิคอลเซรั่มวิตามินซีส่งพลังด้วย30เท่าวิตามินซีและทรานาซามิกแอซิดจุดด่างดำดูลดเลือนลง 77% ช่วยลดโอกาสการเกิดใหม่และเกิดซ้ำผิวดูกระจ่างใสใน3วันใหม่คลินิคอลเซรั่มวิตามินซีแบบขวดและซองลองเลยจากแกนิเย
9: ่มาแข่งโบลิ่งโชว์เก่ากันหน่อย
10: วัยเปลี่ยนแต่ความสนุกไม่เคยเปลี่ยนใหม่ Ensure Go สูตรไม่เติมน้ำตาลทรายที่มี YBG และ HMB โปรตีนมีส่วนช่วยเสริมสร้างและคงสภาพมวลกล้ามเนื้อ
11: ชนะแล้ว
12: อีกสักเกมไ
10: ห
12: ม
10: ใหม่ Ensure Go Advanced Pro สูตรไม่เติมน้ำตาลทราย
13: เดี๋ยวซีนต่อไป
14: กลิ่นปากหมา

0: าโดนเมาต้องดาลี่ดับเบิลแอคชั่นยาสีฟันสูตรมิ้นคราฟที่คิดคัดสกัดจากมิ้นสองชนิดเข้มข้นช่วยดับกลิ่นปากหอมทันทีเลยครับและอีกสูตรดาลี่เอนามิลโปรเทค
1: มิตรภาพแล้วก็แค่ชื่อถนน

0: มือปลายเท้าและ Living Oil ยังมีคุณสมบัติช่วยต้านความเสื่อมของเซลล์อีกด้วยท่านสามารถสั่งซื้อ Living Oil ผ่านทาง Net Shopping
1: หลายคนนะครับอาจจะเคยผ่านหูกับคำว่าออริจินอลนะครับอย่างในน้ำมันรำข้าวก็จะมีสารออริจินอลอยู่ขวดนี้มีถึง 8,000 ppm แต่หลายคนอาจจะมีคำถามครับว่าเจ้าออริจินอลเนี่ยมีแล้วดีอย่างไรบทบาทเขาคืออะไรบ้างวันนี้เราหาคำตอบกันครับอาจารย์ครับออริจินอลมีในน้ำมันรำข้าว
2: ค่ะ
1: เรารู้แหละว่าดีแต่ดียังไงครับ
2: ก็คือออริจินอลเนี่ยนะคะมันเป็นสารที่เราเรียกว่าต้านอนุมูลอิสระ
1: โอเค
2: ค่ะชื่อมันก็บอกนะคะต้านอนุมูลอิสระ
1: ก็
2: ค
1: ือ
2: ลดอนุมูลอิสระในร่างกายเราทีนี้อนุมูลอิสระมาจากไหนได้บ้าง มาจากแสงแดดแสง UV นะคะ
1: แสง UV ครับ
2: ควันพิษนะคะเราไปรับรังสีจากการไปเอ็กซเรย์ก็ได
1: ้เพราะฉะนั้นเวลาที่เราไปตรวจสุขภาพเนี่ยครับอาจารย์ถ้าไม่ได้เรื่องร้ายแรงเลยมากหลบการฉายรังสีดีกว่า
2: ดีกว่านะคะด
1: ี
2: ก
1: ว่
2: า
1: ครับ
2: อย่างบางคนเขาก็อย่างเรื่องของการไปตรวจเต้านมแมมโมแกรมก็ยังมีเรื่องว่าเอ๊ะควรจะไปตรวจประจำไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะยังไงก็คือไปรับรังสีเข้าร่างกายนะคะ
1: เพราะฉะนั้นหลีกเลี่ยงดีที่สุดให้น้อยที่สุด
2: ก็น้อยที่สุดนะคะถ้าบางทีหมอเขาก็จะไม่มั่นใจก็ให้ตรวจอัลตราซาวด์อย่างเงี้ยอ
1: ัน
2: นั้นก็จะเป็นวิธีนึงนะคะถ้าเราไม่อยากจะเอ็กซ์โพสกับรังสีนะคะ
1: ครับผม
2: แต่ถ้ามันมีความจำเป็นก็
1: ต้องยอม
2: ก็ต้องยอมค่ะทีนี้เราก็จะ expose กับพวกสารพวกนี้เยอะนะคะสูบบุหรี
1: ่สูบบุหรี่
2: ตัวร้ายเลยนะคะบุหรี่นี่เป็นตัวร้ายเลยก็คือรับความพิษเข้าไปก็คือรับอนุมูลอิสระเข้าไปนะคะ
1: ครับ
2: เพราะฉะนั้นเราก็เลยลุกขึ้นมาว่าเราควรจะกินอาหารอะไรที่มันมีแอนตี้ออกซิแดนต์หรือสารต้านอนุมูลอิสระเยอะๆอย่างผักผลไม้เป็นตัวอย่างอย่างเงี้ยมันมีวิตามินซีมีวิตามินเอก็เป็นสารต้านอนุมูลอิสระมีซิลิเนียมซึ่งจริงๆเป็นแร่ธาตุแต่ทำหน้าที่มากกว่าแร่ธาตุก็คือเป็นสารต้านอนุมูลอิสระด้วยนะคะแคโรทีนอยด์เรารู้ละสารสีส้มสารสีแดงสารสีม่วงทั้งหลายในเฟโวนอยด์ไฟโตเอสโตรเจนอย่างเง
1: ี้ยนะคะ
2: เยอะแยะมากมายเลยก็คือเราก็กินหลากหลายพอรู้ว่ามันมีเราก็กินหลากหลายแต่ไม่ต้องกระหน่ำกินจนล้นนะคะไม่ได้บอกว่ามีแล้วซดอ๋อมันมีออริจินัลเยอะซดครึ่งขวดเลยดีไหมหรือตื่นเช้ามาซดเป็นช้อนก็
1: ไม่จำเป็น
2: นะคะอันนี้ก็คือข้อดีนะคะทีนี้ก็ย้อนมาว่าน้ำมันรำข้าวเนี่ยจริงๆเป็นน้ำมันที่ผลิตในบ้านเราแต่ก็จะมีที่นำเข้าจากจีนจากอินเดียนะคะที่ขายในตลาดบ้านเราแต่เราก็ควรจะสนับสนุนเนื่องมาจากว่ามันเป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตใน
1: บ้านเรา
2: ในบ้านเรานะคะตัวน้ำมันรำข้าวเองข้อดีที่เราเคยพูดไปบ้างแล้วก
1: ็
2: ค
1: ือ
2: มันจะมีสัดส่วนของกรดไขมันตัวดีก็คือกรดไขมันไม่อิ่มตัวเชิงเดียวจำได้ไหมคะนะคะก็มันจะมีสูงแต่ว่าสูงไม่เท่ากับน้ำมันมะกอกนะคะน้ำมันเมล็ดชาสูงที่สุดคือประมาณ 77% แล้วก็คาโนล่าออยล์นะคะรองลงมาก็คือรำข้าวจะมีประมาณ 48% นะคะของตัวนี้เพราะฉะนั้นตัวมันเองก็คือมีโมโนอันแซตูเรเตฟาตตี้แอซิดหรือเราเรียกว่ากรดไขมันไม่ประเชิงเดียวซึ่งตัวมันเองจะช่วยในการลดคอเลสเตอรอลในเลือดนะคะในเลือดคือเราไปตรวจร่างกายแล้วเขาก็จะหมอก็จะบอกว่าคอเลสเตอรอลสูงนะก็คือคอเลสเตอรอลรวมซึ่งไม่ควรเกิน200นะคะตัวเลขแล้วก็ตรวจไลอิดก็จะตรวจ LDL ก็คือเป็นตัวคอเลสเตอรอลชนิดหนึ่งก็คือที่มีความหนาแน่นต่ำ
1: เป็นตัวดี
2: นะตัวเลวค่ะ LDL
1: LDL ครับ
2: ถ้ามันเยอะแปลว่ามันทำให้หลอดเลือดตีบนะคะ
1: LDL หรือ HDL คร
2: ับ LDL ค่ะ LDL คือตัวร้าย
1: LDL อ๋อโอเค
2: มันคือ low density แปลว่าความหนาแน่นต่ำมันเหมือนทราย
1: ทร
2: าย ที่จมอยู่ในหลอดเลือดนึกถึงหลอดเลือดเหมือนท่อน้ำอะค
1: ่
2: ะก็หรือเกิดตะกรันในท่อน้ำก็จะทำให้หลอดเลือดตีบนะคะแต่ถ้า HDL เหมือนอยากได
1: ้ตัวดีละ
2: ตัวดีค่ะเพราะฉะนั้นเราอยากจะให้เวลาเราไปตรวจเลือดนะคะ
1: คือ
2: คอเลสเตอรอลรวมหรือเขาจะเรียก TC คือ total cholesterol เนี่ยไม่เกิน200
1: ครับผม
2: นะคะ LDL ไม่เกิน130
1: ครับ
2: แล้วก็ตัว DHDL ยิ่งสูงยิ่งดีก็คือมากกว่า40
1: นะคะครับ
2: ทีนี้ก็อันที่1ก็คือต้องกินน้ำมันดีน
1: ้
2: ำมันดีในที่นี้ก็คือต้องไฮมีเชิงเดี่ยวสูงนะคะทีนี้ที่เราแถมมาในน้ำมันรำข้าวก็คือตัวที่เราคุยกันก็คือออริจินอล
1: คร
2: ับออริจินอลมันก็เป็นสารต้านอนุมูลอิสระ

0: ตัวนึงที่มีอยู่ในข้าวนะคะแต่ว่าข้าวพอเราเอาไปบีบออกมาเป็นน้ำมันมันก็เลยมีออริจินอลถ้าเรากินข้าวกล้องเราก็ได้ออริจินอลเพราะว่ามันเอาแค่ข้าวกล้องคือสีเฉพาะข้าวเม็ดข้าวที่เอาแกลบออก
1: ครับ
0: ชั้นอื่นมันก็ยังเหลือเพราะฉะนั้นเรากินข้าวกล้องเราก็จะได้ออริจินอลแต่อันนี้ก็คือมีการไปบีบเอาน้ำมันออริจินอลมันก็เลยอยู่ในรัม
1: ครับผมและที่เขามีเป็นระดับด้วยนะครับอาจารย
0: ์
1: คนจำได้เลยสมัยเริ่มต้นเนี่ยอาจจะมา 4,000 บางมา
0: 8,000
1: แล้วก็ไปถึง 10,000 กว่าก็มีละ
0: ค่ะหลักๆก็คือก็จะมีต่ำสุดเท่าที่เห็นในท้องตลาดนะคะก็คือ 4,000 ppm
1: ครับ
0: ก็อาจจะสงสัย ppm คืออะไร ppm คือ part per million ก็คือ1ส่วน1ในล้านส่วนก็คือถ้า 8,000 ก็แปลว่า 8,000 ส่วนในล้านส่วนนะคะ
1: ก
0: ็คือก็จะมี 4,000 มี 8,000 มี 11,000 หรือ 12,000 นะคะ
1: โอเคครับ
0: บางแบรนด์อาจจะมีถึง 20,000 แต่ว่าต้องวิเคราะห์ตัวอื่นด้วยว่ามันมีตัวที่ในกระบวนการผลิตมีตัวไม่ดีเช่นทรานแฟตมาหรือเปล่าสูงหรือเปล่าอันนั้นต้องไปวิเคราะห์ทรานแฟตต่อนะคะแต
1: ่
0: เท่าที่เห็นขายกันในท้องตลาดก็น่าจะประมาณแม็กซิมัมน่าจะประมาณ12,000 ppm นะคะทีนี้ตัวออริจินอลนี่นะคะก็มีการทำวิจัยเยอะนะคะที่อาจารย์เอกราชได้ทำไว้เนี่ยนะคะก็คือเราก็เปรียบเทียบออริจินอลในน้ำมัน3ระดับที่มีปริมาณของออริจินอล3ระดับนะคะก
1: ็
0: คือ 4,000 8,000แล้วก็ 11,000 นะคะเทียบกับกลุ่มที่คนเข้าร่วมวิจัยก็คือกลุ่มละ15 15 15แต่มีกลุ่มที่ 4,000 ที่ว่าจะออกไประหว่างกลางคันของการวิจัยนะคะ
1: อ๋ออันนี้ทำกับคนจริงๆ
0: ทำกับคนจริงๆค่ะก็คือเราก็ให้กินตามที่แนะนำต่อวันก็คือน้ำมัน6ช้อนชานะคะแล้วก็ทำให้ใส่อยู่ในอาหาร3มื้อก็คือเช้ากลางวันเย็นเราก็จะทำกับข้าวให้ผู้เข้าร่วมโครงการเลยที
1: ่
0: ม
1: ี
0: ไขมันในเลือดสูงด้วยนะคะ
1: ครับ
0: กลุ่มคนแล้วก็แบ่งเป็น3กลุ่มโดยที่เขาไม่รู้ว่าเขาได้กินกลุ่มไหนนะคะก็มารับกับข้าวไป3มื้อนะคะตลอด4อาทิตย์
1: อ๋อใช้เวลา4อาทิตย์

0: เห็นความแตกต่าง
1: เห็นความแตกต่างค่ะก็คือ LDL ลดลงเนี่ยในถั่วเหลืองเนี่ยในกลุ่มที่กินถั่วเหลืองลดลงเหมือนกันแต่ลดลงน้อยมากคือ 0.8% คือ 4,000 ก็ลดลงนะคะ 8,000 ก็ลดลงมากหน่อย 11,000 ก็ลดลงมากขึ้นนิดนึงนะคะต่างกับ 8,000 นะคะ
0: ก็คือเรียกว่าได้มีการพิสูจน์จริงๆ
1: อันนั้นก็คือพิสูจน์ด้วยตัวที่มันเป็นน้ำมันนำข้าวที่มันมีกรดไขมันไม่อิ่มตัวเชิงเดี่ยวสูงนะคะทีนี้ตัวออริจินัลเนี่ยมันมีผลอะไรบ้างก็คือเราก็ใช้วัดค่าความสามารถในการต้านอนุมูลอิสระนะคะซึ่งบางคนอาจจะเคยเห็นบนผลิตภัณฑ์บางอย่างเรียกสั้นๆว่า ORAC ORAC ก็คือ ORAC นะคะมันเป็นตัวหนึ่งที่เราใช้วัดค่าความสามารถในการต้านอนุมูลอิสระของอาหารนั้นๆเราจะเคยเห็นนะคะค่าไรซ์เบอร์รี่บางยี่ห้อเคยเห็นอยู่ยี่ห้อหนึ่งเขาแปะที่ข้างหน้าเลยว่าค่าโอแลกเขาเท่าไหร่แล้วอีกค่าหนึ่งเราเรียกว่าค่าแฟบโอแลกกับแฟบมันเป็นวัดค่าความสามารถในการต้
0: านอนุมูลอิสระ
1: ของผลิตของอาหารนะคะ
0: ครับหลังที่เราใส่ใจกับพวกนี้ครับอาจารย์เราก็จะได้เขาเรียกเลยนะครับ nutrient dense เข้าไป
1: คือเราก็จะได้รู้ว่า
0: ที่รู้สึกว่าแบบมันมีแต่แคลอรี่อย่างเด
1: ีย
0: ว
1: ใช่เราก็จะอ๋อมันมีออริจินอลแล้วมันมีความสามารถในการต้านอนุมูลอิสระนะอะไรเงี้ยนะคะก็จะได้คุ้นๆว่าเคยมีตัวนี้นะคะมันก็จะทำให้ค่าโอแลกเนี่ยนะคะกับแฟบเพิ่มขึ้นเป็นลำดับเช่นในกลุ่มที่ใช้ตัวควบคุมคือน้ำมันถั่วเหลืองเนี่ยค่าโอแลกลดลงนะคะติดลบแต่ว่าค่าของ 4,000 8,000 11,000 ppm นี่ก็ขึ้นตามลำดับก็คือ4.1% 8.6% 10.1%
0: เพราะฉะนั้นเห็นความแตกต่างได้จริงๆนะครับ
1: ทีนี้คำถามต่อมาก็คือเอ๊ะ 8,000 กับ 11,000 ต่างกันไหมนะคะถ้าในค่าของแฟบนี่ใกล้เคียงกันมากคือ 7.4% กับ 7.6% คำถามต่อมาก็คือเอ๊ะเราควรจะกินอันที่เป็น 11,000 ไหมก็เพิ่มขึ้นนะคะแต่ว่าทีนี้ก็มาดูว่าเอ๊ะราคาถ้าเราต้องไปซื้อค่ะว่าราคามันคุ้มไหมกับที่เราจะเพิ่มซื้อเพิ่มขึ้น
0: นะค
1: ะอันนี้ก็อันนั้นก็ไปคิดต่ออีกทีนึงนะคะว่าจะคุ้มไหมนะคะ
0: ถ้าแบบบางคนคิดว่าแบบว่าลงทุนเพื่อสุขภาพก็
1: ค่ะทีนี้ก็อาจจะไปเจออีกว่าออริจินัลเนี่ยมีการบรรจุในแคปซูลขาย
0: อันนั้นเป็นรูปแบบของอาหารเสริมละ
1: ค่ะเป็นรูปแบบอาหารเสริมก็จริงๆก็ไม่แนะนำนะคะคืออะไรก็ตามที่เป็นผลิตภัณฑ์อาหารเสริมเนี่ยมันไม่ค่อยจะยั่งยืนแล้วมันก็สกัดแล้วเราก็ไม่รู้จะไปเสียเงินทำไมเยอะแยะนะคะถ้ามันมีอยู่ในอาหารชนิดนั้นเราควรจะกินในอาหาร
0: โดยอาจารย์ก็มองว่า
1: เอามาทำเป็นประกอบอาหารเท่านั้นนะคะก็คือก็น่าจะเพียงพอเพราะว่าสารต้านอนุมูลอิสระมันก็จะมีอยู่ตรงนู้นตรงนี้เราก็กินให้หลากหลายแล้วก็เราก็จะได้จากแหล่งต่างๆอย่างเงี้ยค่ะ
0: กลับมาที่ในเรื่องของคอเลสเตอรอลนิดหนึ่งครับอาจารย์ที่เมื่อกี้เราบอกว่ามันจะมีคอเลสเตอรอลในเลือดและมันก็มีกับในอาหารนะครับความแตกต่างก็คือ
1: ความแตกต่างจริงคอเลสเตอรอลก็คือไขมันตัวหนึ่งนะคะทีนี้มันก็มีอยู่ในอาหารเช่นเรารู้ว่าไข่เนี่ยมีคอเลสเตอรอลเยอะก
0: ็
1: คือไข่หนึ่งฟองจะมีประมาณ
0: 220
1: มิลลิกรัมต่อฟองนะคะในหนึ่งวันเนี่ยเราแนะนำว่าก็ไม่ควรได้รับเกิน300มิลลิกรัม
0: เพราะฉะนั้นก็ฟองเดียวแหละ
1: ค่ะฟองเดียวทีนี้มันก็จะมีในอาหารอื่นๆอีกเช่นปลาหมึก
0: ปลาหมึก
1: นี่มีเยอะมากเลยนะคะปลาหมึกนี่1ขีดจะมีประมาณ
0: 1,770 ครับ
1: ค่ะ
0: นะฮะ
1: ค่ะแล้วก็จะมีที่
0: กุนเชียงไส้กรอกเครื่องในไข่แดงเนยพวกนี้ใช่ไหมครับที่เรารู้สึกทั้งหลาย
1: หลักๆก็คือมันจะอยู่ในไขมันอิ่มตัว
0: ครับผม
1: นะคะเพราะว่าก็จะมีกระแสว่าอ้าวปัจจุบันนี้เป็นที่รู้กันแล้วว่าคอเลสเตอรอลในอาหา
0: ร
1: ไม่ได้ทำให้คอเลสเตอรอลในเลือดสูงตะกี้ตอนต้นชั่วโมงเราพูดถึงเวลาเราไปตรวจสุขภาพเราดูคอเลสเตอรอลรวม
0: ร
1: เราดู LDL ป
0: ั
1: จจุบัน WHO ก็มาบอกแล้วว่าคอเลสเตอรอลในอาหารไม่ได้ทำให้คอเลสเตอรอลในเลือดสูง
0: คือเป็นคนละเรื่องกัน
1: ค่ะ
0: ค
1: ที่แต่ก่อนนะใช่ตอนแรกเนี่ยเขาก็โทษคอเลสเตอรอลในอาหารเราไม่ได้รับจากอาหารร่างกายก็สร้างนะคะร่างกายจะสร้างคอเลสเตอรอลจากอาหารนี่น้อยมากร่างกายสร้างขึ้นมาเองเพราะว่าคอเลสเตอรอลเนี่ยจำเป็นต่อร่างกายนะคะคือไม่ได้บอกว่าไขมันนี่เลวหมดนะคะไขมันก็มีข้อดีบางคนนี่แบบกลัวมากไม่กินอะไรเลยนะคะเลี่ยงไขมันก็คอเลสเตอรอลในร่างกายเราเอาไปทำอะไรได้บ้าง

0: คือในน้ำดีก็ต้องมีนะคะในเซ็กซ์ฮอร์โมนโกรทฮอร์โมนก็ต้องมีคอเลสเตอรอลเพราะฉะนั้นร่างกายก็สร้างนะคะทีนี้ก็มาประเด็นว่า
1: ตัวที่เราบอกว่าร่างกายสร้างเนี่ยถือว่าเป็นตัวในเลือด
0: ค่ะสร้างจากร่างกายค่ะ
1: ค
0: นะคะก็คือเสร็จแล้วทำไมก็มีคนบอกว่างั้นคอเลสเตอรอลในอาหารก็ไม่ควรจะมาจำกัดแบบที่300อันนี้ยังไม่มีการคุยกันนะคะ
1: ค
0: แต่ว่าเป็นที่รู้กันว่าทุกวันนี้ยอมรับได้ว่าไข่กินได้แต่ก็ไม่ได้บอกว่ากินได้วันละ7ฟองนะคะก็เดินสายกลางแล้วกันนะคะสรุปนะคะก็คือตัวที่ทำให้คอเลสเตอรอลในเลือดเวลาเราไปตรวจสุขภาพสูงก
1: ็
0: คือไขมันอิ่มตัวค่ะแล้วก็ไขมันทรานส
1: ์ก็คือบางส่วนเนี่ยก็คือว่ามาจากคอเลสเตอรอลในอาหารนี่แหละ
0: ก็คือเช่นยกตัวอย
1: ่
0: างยกตัวอย่างเช่นไข่มีคอเลสเตอรอล220มิลลิกรัมต่อฟองถ้าเรากินไข่ต้มมันก็มีแค่นั้นแต่ถ้าเราเอาไปเจียวด้วยน้ำมันหมูเจียวด้วยน้ำมันปาล์มซึ่งมีไขมันอิ่มตัวมันก็ทำให้คอเลสเตอรอลในเลือดขึ้นแน่
1: ครับโอเคแต่คือว่าอย่างที่เราต้องรู้ไว้ว่ามันไม่ได้มาจากไขมันในอาหารมันไม่ได้มาจากคอเลสเตอรอลในอาหารอย่างเดียวเพราะว่าร่างกายเราก็สร้างคอเลสเตอรอลด้วยเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นนะครับอาจารย์เราทิ้งท้ายไว้ง่ายๆดีกว่าครับสมมุติเราอยากมีสุขภาพที่ดีวันนี้เรามองในเรื่องของคอเลสเตอรอลละกันนะครับว
0: ่
1: าให้คอเลสเตอรอลในเลือด
0: ไม่สูงใช่ไหมคะ
1: เอาขอในเลือดนะครับ
0: ขอในเลือดก็ค
1: ือ
0: เพราะว่าขอในอาหารนี้ก็เลี่ยง
1: การกินอาหารเราก็เลี่ยง
0: ก็เลี่ยงกินได้ไหมกินได
1: ้
0: ก็คืออยู่ในปริมาณที่เหมาะสมนะคะแต่ในเลือดเนี่ยจะทำไงคะส่วนใหญ่คนที่สูงนะคะก็คือกินอาหารทอดยกตัวอย่างง่ายๆไขมันอิ่มตัวสูงนะคะเพราะฉะนั้นต้องเลี่ยงอาหารที่มีไขมันสูงโดยเฉพาะไขมันอิ่มตัว
1: ค
0: ืออยากจะเรียกว่าเป็นการปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตหรือไลฟ์สไตล์เชนจ
1: ์
0: นะคะก็คือต้องลุกขึ้นมาออกกำลังกาย
1: ออกกำลังกาย
0: ออกกำลังกายอย่างที่เขาแนะนำก็คือ20ถึง40นาทีต่อ
1: เอาพวกคาร์ดิโอวิ่งเดิน
0: ใช่ๆคาร์ดิโอเลยค่ะแล้วก็ทำให้ได้อย่างน้อย4ครั้งต่อสัปดาห
1: ์
0: แล้วก็เป็นคนแอคทีฟก็คือที่เราเคยคุยกันเรื่องฟิสิคอลแอคทิวิตี้คือไม่ใช่คนนั่งจุ๊บปุ๊กนะคะก็คือควรจะต้องเดินมีแอคทิวิตี้ในชีวิตประจำวันค่ะเคลื่อนตัวเยอะๆนะคะที่ตัวร้ายเลยนะคะถ้าใครสูบบุหรี่จะต้องหยุดสูบบุหรี
1: ่ครับ
0: ค่ะเพราะว่าตัวนี้เป็นตัวร้ายเลยก็คือรับอนุมูลอิสระเข้าไปเต็
1: ม
0: ๆนะคะเพราะฉะนั้นก็มีโอกาสที่จะทำให้สุขภาพไม่ดีที่เราพูดคือเอ็นอัพสุดท้ายของไขมันในเลือดสูงก็คือโรคหัวใจและหลอดเลือดหลอดเลือดในที่นี้ก็คือหลอดเลือดสมองก็จะเป็นอัมพาตอัมพฤกษ
1: ์ครับ
0: นะคะค่ะแล้วก็ที่สำคัญอีกอันนึงก็คือเราอยากจะได้รับสารต้านอนุมูลอิสระเยอะๆจากธรรมชาติก็
1: ค
0: ือต้องเพิ่มการกินผักผลไม้ให้เพียงพอ
1: ครับเพียงเท่านั้นก็จะมีสุขภาพที่ดีแล้วก็คอเลสเตอรอลไม่สูงนะครับคอเลสเตอรอลในเลือดนะครับสุดท้ายนะครับก็ขอให
2: ้เป็นอาหารที่คนเกือบครึ่งโลกบริโภคโดยเฉพาะคนในแถบทวีปเอเชียผู้เชี่ยวชาญจึงได้ศึกษาและคิดค้นที่จะแยกสารอาหารที่ดีที่สุดออกมาจากเมล็ดข้าวจนได้พบกับ Living Oil สารสกัดรำข้าวและจมูกข้าวซึ่งเป็นส่วนประกอบของเมล็ดข้าวที่มีสารอาหารมากที่สุดNet Shopping จึงขอเสนอ Living Oil น้ำมันรำข้าวและจมูกข้าวชนิดแคปซูลผลิตจากรำข้าวและจมูกข้าวเกรด A Living Oil ผลิตในระบบสากลที่ทั่วโลกยอมรับและได้ถูกออกแบบมาให้ควบคุมสารอาหารที่สำคัญในรำข้าวและจมูกข้าว Living Oil ประกอบด้วยวิตามิน E คอมเพล็กซ์แกมมาโอเรซานอลสเตอรอลจากพืชฟอสโฟไลปิดกรดอัลฟาไรโนเลอิกกรดอัลฟาไรโนเลอิกหรือโอเมก้า3สแควรีนกรดไรโนเลอิกหรือโอเมก้า6ซึ่งส่วนประกอบที่สำคัญใน Living Oil นี้จะช่วยลดคอเลสเตอรอลช่วยป้องกันโรคสมองเสื่อม Living Oil ช่วยเพิ่มการไหลเวียนของโลหิตและลดความดันโลหิต Living Oil ยังช่วยลดอาการปวดอักเสบลดอาการชาปลายมือปลายเท้าและ Living Oil ยังมีคุณสมบัติช่วยต้านความเสื่อมของเซลล์อีกด้วยท่านสามารถสั่งซื้อ Living Oil น้ำมันรำข้าวและจมูกข้าวชนิดแคปซูลผ่านทาง Net Shopping

0: ขมิ้นชันอุดมไปด้วยวิตามินและแร่ธาตุหลายชนิดถ้ารับประทานร่วมกับพริกไทยดำซึ่งเป็นสารที่มีอยู่ในขมิ้นชันได้ดีซึ่งจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการรักษาของขมิ้นชันได้ดียิ่งขึ้นอีกด้วย Net Shoppingจึงได้รวมนำเอาสุดยอดสมุนไพรทั้ง2ชนิดมาไว้เป็นหนึ่งเดียวกันเป็นออร่าทามาริกวิทไบโอเพปามีนขมิ้นชันพริกไทยดำสกัดแคปซูลสั่งซื้อออร่าทามาริกวิทไบโอเพปามีนขมิ้นชันพริกไทยดำสกัดแคปซูลได้ที่ Net Shopping
1: ขมิ้นชันขมิ้นชันเนี่ยชื่อภาษาอังกฤษเนี่ยเขาชื่อว่าคูคูมาลองก้าอันนี้เป็นชื่อละตินชื่อจริงๆก็เรียกคูคูมิน CURCUMIN นะครับแปลว่าขมิ้นชันบางพื้นที่เรียกขมิ้นแกงบางพื้นที่เรียกขมิ้นหยอกมีขมิ้นหัวแล้วแต่ศัพท์แต่ละภาคในขมิ้นนะครับขมิ้นชันเนี่ยก็จะมีส่วนประกอบหลักๆเนี่ยออกเป็น2ส่วนส่วนที่1เนี่ยเราเรียกว่าส่วนน้ำมันหอมระเหยส่วนนี้เขาเรียก essential oil ส่วนที่2เป็นสารออกฤทธิ์ทางวิทยาศาสตร์ที่มีประโยชน์มากๆชื่อว่าคิวคูมินอยด์ CURCUMINOID คิวคูมินอยด์นะครับจำชื่อนี้ให้ดีสารตัวนี้เนี่ยครับที่เป็นเคล็ดลับความพิเศษที่ซ่อนอยู่ในขมิ้นชันเขาก็จะมีฤทธิ์ในการช่วยบำรุงร่างกายหลายๆหัวข้อนะครับสรุปได้ประมาณสัก5หัวข้อเจ้าคิวคูมินอยด์เนี่ยมีฤทธิ์ข้อที่1ครับคือฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระนะครับหรือที่เขาเรียกว่าแอนตี้ออกซิแดนต์จำได้ในหลายๆตอนใช่ไหมครับเวลามนุษย์เราเครียดเวลาเรานอนน้อยเวลาเรารับประทานอาหารไม่ดีเราเป็นโรคอ้วนเราเจอฝุ่นควันเราเจอควันพิษเราจะก่อให้เกิดสารขึ้นมาในร่างกายตัวหนึ่งทำลายเซลล์เราชื่อว่าสารอนุมูลอิสระหรือที่เรียกว่าฟรีราดิคอลส์ตัวที่ต่อต้านหรือตัวปัดกวาดต่อสู้ไอ้เจ้าสารไม่ดีให้ออกไปจากร่างกายเราให้ทำลายร่างกายเราน้อยๆนะครับมีชื่อว่าแอนตี้ออกซิแดนต์หรือสารต้านอนุมูลอิสระเจ้าตัวคิวคูมินอยด์นี่แหละครับที่เป็นการเพิ่มการทำงานมีฤทธิ์ในการต้านอนุมูลอิสระมากกว่านั้นเขายังไปช่วยร่างกายใน 2-3 หัวข้อหัวข้อที่1ครับช่วยในหัวข้อ SOD นะครับหรือว่า Superoxide Dismutase คิดภาพง่ายๆครับช่วยในการเพิ่มพลังงานในเซลล์ร่างกายในการชะล้างของเสียออกไปส่วนที่2ครับเขาไปช่วยเพิ่มการทำงานของ Glutathione Peroxidase เป็นตัวที่ช่วยล้างตับเขาเรียก Detoxification นะครับตับเองก็คืออวัยวะในการล้างพิษที่ใหญ่มากๆในร่างกายคิดภาพเป็นโรงงานกำจัดของเสียเจ้าสารคูคูมินนี่แหละครับเข้าไปกระตุ้นเอนไซม์ SOD เข้าไปกระตุ้นสารกลูตาไทโอในร่างกายให้ทำงานได้ดีๆแล้วชะล้างสารพิษหรือสารที่ทำให้เราเกิดโรคภัยไข้เจ็บให้ล้างออกไปจากร่างกายได้ไวกว่าเดิมนะครับอีกส่วนนึงคือช่วยกระตุ้นไลปิดเพอร์ออกซิเดสมีแต่ศัพท์ยากๆแต่อย่างน้อยๆฟังไว้ก่อนครับเผื่อเราจะไปเซิร์ชเราจะไปหาข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อเรียนรู้ไปกับหมอแอมไลปิดเพอร์ออกซิเดสก็คือกระบวนการชะล้างแล้วก็เพิ่มการเผาผลาญไขมันในร่างกายอันนี้ฤทธิ์ข้อที่1ฟังแล้วอยากทานเลยใช่ไหมฮะแค่ข้อที่1ก็ช่วยชะล้างสารพิษชะลอความแก่ชะลอวัยและข้อที่2ครับมีฤทธิ์ต้านการอักเสบนะครับหรือแอนตี้อินฟลามาทอรี่เจ้าตัวขมิ้นชันเนี่ยก็จะมีฤทธิ์ในการที่จะลดการอักเสบในร่างกายนะครับไม่ว่าจะเป็นการลดค่า CRP หรือสารอักเสบในเลือดการลดตัว NF-kappa-B คือการอักเสบในเลือดเช่นกันฉะนั้นเองเนี่ยเวลาเราทานคูคูมินหรือว่าเจ้าขมิ้นชันเข้าไปเนี่ยก็จะบรรเทาอาการอักเสบได้นะครับยกตัวอย่างในการวิจัยเช่นภาวะปวดหัวเข่านะครับหัวเข่าปวดบวมแดงร้อนนะครับหัวเข่าเสื่อมเจ้าตัวคูคูมินเนี่ยอาจจะช่วยบรรเทาอาการได้ข้อที่3ครับมีฤทธิ์ต้านไวรัสฆ่าเชื้อแบคทีเรียอันนี้ก็มีการวิจัยไว้พอสมควรว่าเจ้าตัวขมิ้นชันเนี่ยมีสารที่ใช้ในการต้านเชื้ออีโคไลใครเคยได้ยินมั้งครับเวลาไปตรวจกระเพาะใช่ไหมครับเวลาเป็นโรคในกระเพาะอาหารเนี่ยจะมีเชื้อแบคทีเรียตัวหนึ่งชื่ออีโคไลเจ้าตัวเนี้ยไปช่วยต่อต้านเจ้าเชื้ออีโคไลได้ก็เลยลดอาการโรคกระเพาะอาหารอักเสบได้หรือว่าโรคกระเพาะนี่แหละครับช่วยบรรเทาอาการได้มีการวิจัยไว้อีกว่าช่วยต่อต้านหรือต่อสู้กับเชื้อรากลุ่มแคนดิด้านะครับก็คือการอักเสบเชื้อราในผิวหนังในช่องคลอดนะครับเจ้าตัวขมิ้นชันก็ช่วยบรรเทาอาการเหล่านี้ได้ข้อที่4ครับ มีการวิจัยไว้ว่าเจ้าขมิ้นชันมีส่วนช่วยในเรื่องของเมตาบอลิกซินโดรมก็คือภาวะโรคอ้วนนั่นเองภาวะ

0: โรคอ้วนเองเนี่ยเจ้าสารคูโคมินอยด์เนี่ยสามารถเพิ่มการทำงานของอินซูลินในการเอาน้ำตาลไปใช้ในการเอาน้ำตาลไปทำลายหรือใช้งานออกไปจากร่างกายเราแสดงว่าเจ้าคูโคมินเนี่ยหรือขมิ้นชันเนี่ยมีส่วนช่วยในเรื่องเบาหวานในเรื่องโรคอ้วนในเรื่องไขมันในเลือดนี่คือส่วนหนึ่งนะครับแล้วก็ลดการอักเสบด้วยถ้าใครฟังในตอนก่อนๆเนี่ยเวลาเราเป็นโรคอ้วนและมีเซลล์ไขมันเยอะจะเป็นไงครับจะปล่อยสารอักเสบออกมาในร่างกายเราเพราะฉะนั้นตัวโคโคมินเนี่ยช่วยบรรเทาสารเหล่านี้ได้และข้อสุดท้ายครับที่มีการวิจัยไม่เหมือนกันว่าขมิ้นชันเนี่ยสามารถต้านนะครับหรือลดการสร้างเบต้าอะไมลอยในสมองสารเบต้าอะไมลอยในสมองถ้ามีเยอะเนี่ยเราก็จะไปบล็อกแล้วก่อให้เกิดโรคอัลไซเมอร์โรคสมองเสื่อมตัวโคโคมินเนี่ยสามารถบรรเทาหรือช่วยลดสารเหล่านี้ได้นะครับก็คือบำรุงสมองในอีกทางหนึ่งนี่คือ4-5 ข้อนะครับที่เป็นประโยชน์ของขมิ้นชันข้อควรระวังครับการทานขมิ้นชันหรือการทานอาหารอะไรก็ตามแต่เนี่ยต้องยึดหลักทางสายกลางอะไรที่ว่าดีแล้วทานมากเกินไปก็เป็นพิษอาจจะเป็นพิษกระตับเป็นพิษกระไตดีไม่ดีต้องตรวจสอบด้วยว่ามีสารโลหะปนเปื้อนไหมพืชประเภทหัวเนี่ยต้องระวังว่าบางทีมีสารหนูบางทีมีปลอดบางทีมีตะกั่วการจะรับประทานเนี่ยต้องปรึกษาแพทย์หรือการรับประทานนานๆเนี่ยควรจะไปเจาะเลือดตรวจโลหะหนักในเลือดด้วยและอาจจะมีผลกับยาที่ทำงานเมตาบอลิซึมผ่านไซโตโครม P450นะครับเอาเป็นว่าถ้าเราทานอย่างเหมาะสมนะครับก็คือโอเคละครับล้างให้สะอาดนะครับทานกับน้ำพริกนะครับทานกับแกงทานเหมือนที่อาหารไทยเราทานเนี่ยขมิ้นชันก็ถือว่าเป็นยาชนิดหนึ่งที่มีส่วนช่วยในการบำรุงร่างกาย
1: ขมิ้นชันอุดมไปด้วยวิตามินและแร่ธาตุหลายชนิดเช่นวิตามิน A วิตามิน B1 วิตามิน B2 วิตามิน B3 วิตามิน C วิตามิน E ธาตุแคลเซียมธาตุฟอสฟอรัสธาตุเหล็กและเกลือแร่ต่างๆรวมไปถึงเส้นใยคาร์โบไฮเดรตและโปรตีนและมีคุณสมบัติทางยาที่รักษาอาการและโรคต่างๆได้หลายชนิดเช่นป้องกันมะเร็งบำรุงสมองหัวใจแก้การท้องอืดท้องเฟ้อและช่วยลดอาการอักเสบจากการเจ็บปวดต่างๆได้ซึ่งจากการศึกษาวิจัยยังพบอีกว่าร่างกายคนเรานั้นจะดูดซึมสารโคโคมีนซึ่งเป็นสารสำคัญในขมิ้นชันได้ดีที่สุดถ้ารับประทานร่วมกับพริกไทยดำซึ่งเป็นสารที่มีอยู่ในขมิ้นชันได้ดีซึ่งจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการรักษาของขมิ้นชันได้ดียิ่งขึ้นอีกด้วย Net Shoppingจึงได้รวมนำเอาสุดยอดสมุนไพรทั้ง2ชนิดมาไว้เป็นหนึ่งเดียวกันเป็นออร่าทามาริกวิทไบโอเพปามีนขมิ้นชันพริกไทยดำสกัดแคปซูลที่ช่วยเร่งการดูดซึมคุณสมบัติของขมิ้นชันให้ทำงานได้ดีมากยิ่งขึ้นสั่งซื้อออร่าทามาริกวิทไบโอเพปามีนขมิ้นชันพริกไทยดำสกัดแคปซูลได้ที่ Net Shopping
2: ออร่าคอลลาเจนเปปไทด์คอลลาเจนผงสกัดเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการลดริ้วรอยชะลอความเหี่ยวย่นของผิวหนังทำให้ผิวพรรณเต่งตึงสดใสอยู่ตลอดเวลาและลดการเสื่อมสภาพของระบบเซลล์ต่างๆของร่างกายชงง่ายเพียงผสมออร่าคอลลาเจนเปปไทด์1ช้อนโต๊ะกับน้ำสะอาด1แก้วคนให้เข้ากันจนใสและดื่มได้ทันทีสารสกัดจากคอลลาเจนจะสามารถดูดซึมเข้าร่างกายได้อย่างรวดเร็วช่วยกระตุ้นการทำงานของเซลล์ผิวข้อต่อกระดูกผมและเล็บได้อย่างมีประสิทธิภาพสั่งซื้อออร่าคอลลาเจนเป็นถ่ายได้แล้ววันนี้ที่ Net Shopping
3: ก่อนอื่นนะคะเรามาทำความรู้จักเจ้าคอลลาเจนกันก่อนเลยค่ะคอลลาเจนเป็นสารอาหารจำพวกโปรตีนนะคะเกิดจากการรวมตัวของอะมิโนแอซิดกลายเป็นสายโปรตีนพันรวมตัวกันลักษณะเป็นเหมือนเกลียวเชือกค่ะโครงสร้างของเจ้าคอลลาเจนนี้นะคะจะอยู่ตามเนื้อเยื่อต่างๆของร่างกายยกตัวอย่างเช่นบริเวณผิวหนังกระดูกอ่อนหรือตามข้อต่อต่างๆนะคะเนื่องจากคุณสมบัติของเจ้าคอลลาเจนนี้มีลักษณะเป็นคอลลาเจนไฟเบอร์นะคะจึงทำให้มีความยืดหยุ่นและมีความแข็งแรงค่ะคอลลาเจนเป็นองค์ประกอบที่สำคัญนะคะอยู่ในเนื้อเยื่อต่างๆทั่วร่างกายเลยนะคะป ประโยชน์ของคอลลาเจนจึงมีมากมายเลยค่ะโด

0: ของคอลลาเจนนะคะก็คืออยู่ในกระดูกและข้อต่อค่ะมีงานวิจัยว่าคอลลาเจนสามารถช่วยในการเสริมสร้างกระดูกอ่อนบริเวณข้อต่อนะคะจึงช่วยในการลดการปวดของข้อได้ค่ะอีกหนึ่งประโยชน์ของคอลลาเจนก็คือการเสริมสร้างกล้ามเนื้อค่ะดังที่กล่าวมาแล้วนะคะว่าคอลลาเจนก็เป็นสารอาหารประเภทโปรตีนชนิดหนึ่งดังนั้นการรับประทานคอลลาเจนก็สามารถช่วยในเรื่องของมวลกล้ามเนื้อได้เช่นกันค่ะโดยทั่วไปนะคะคอลลาเจนเป็นสิ่งที่ร่างกายของเราสร้างขึ้นตามธรรมชาตินะคะปัจจัยที่ส่งเสริมในเรื่องของการสร้างคอลลาเจนในร่างกายนั้นก็คือสารอาหารที่เพียงพอค่ะโดยที่จะเน้นเป็นอาหารประเภทโปรตีนนะคะรวมถึงวิตามินที่สำคัญคือวิตามินซีและแร่ธาตุที่สำคัญคือซิงค์ค่ะดังนั้นนะคะหากเรารับประทานอาหารที่มีโปรตีนและสารอาหารที่เพียงพอแล้วร่างกายก็จะสามารถสร้างคอลลาเจนได้อย่างมีประสิทธิภาพค่ะในการบริโภคสารอาหารเสริมประเภทคอลลาเจนนะคะยังไม่มีการกำหนดชัดเจนนะคะว่าควรจะต้องบริโภคปริมาณมากน้อยเท่าไหร่ในแต่ละวันนะคะแต่จากงานวิจัยนะคะก็พบว่าปริมาณคร่าวๆนะคะในการบริโภคคอลลาเจนที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพนะคะโดยที่ปริมาณ 2.5 กรัมต่อวันจะมีผลในเรื่องของผิวหนังช่วยในเรื่องของความยืดหยุ่นและความชุ่มชื้นได้ค่ะส่วนปริมาณ5กรัมต่อวันนะคะจะมีประโยชน์ในเรื่องของข้อต่อสามารถเสริมสร้างกระดูกอ่อนทำให้ช่วยลดอาการปวดบริเวณข้อได้ค่ะส่วนสุดท้ายนะคะก็คือ15กรัมต่อวันจะช่วยเสริมสร้างกล้ามเนื้อค่ะแต่ถึงอย่างไรก็ดีนะคะยังมีปัจจัยอีกมากมายนะคะที่ส่งผลต่อการเสริมสร้างคอลลาเจนหรือการเสื่อมลงของคอลลาเจนนะคะดังนั้นการบริโภคคอลลาเจนเพียงอย่างเดียวอาจไม่ใช่คำตอบทั้งหมดค่ะเราสามารถรับประทานคอลลาเจนได้จากอาหารชนิดใดบ้างนะคะส่วนใหญ่นะคะเราจะพบคอลลาเจนได้ตามเนื้อเยื่อของเนื้อสัตว์ต่างๆยกตัวอย่างเช่นเนื้อวัวนะคะเนื้อไก่ในปลาก็จะพบได้ในกระดูกปลาหรือเกล็ดปลานะคะดังนั้นหากเราต้องการสารอาหารประเภทคอลลาเจนโดยตรงจากอาหารนะคะอาจจะต้องผ่านกรรมวิธียกตัวอย่างเช่นการนำไปต้มหรือเคี่ยวจนกลายเป็นซุปนะคะก็จะได้คอลลาเจนจากอาหารค่ะ
1: ค่ะแพทย์หญิงพนิดาจันทร์สุภรินทร์จากแอดไลฟ์คลินิกนะคะในวันนี้เราจะมาพูดกันถึงชนิดของคอลลาเจนกันค่ะคอลลาเจนเป็นองค์ประกอบที่เป็นโปรตีนที่มีมากที่สุดในร่างกายนะคะโปรตีนประกอบไปด้วยอะมิโนแอซิดค่ะซึ่งคอลลาเจนจะประกอบจากอะมิโนแอซิด3ชนิดก็คือโพลีนไกลซีนและไฮดรอกซีโพลีนค่ะซึ่งการเรียงตัวของอะมิโนแอซิดที่แตกต่างกันนะคะทำให้เกิดคอลลาเจนชนิดที่แตกต่างกันค่ะในปัจจุบันเราพบว่ามีคอลลาเจนถึง28ชนิดนะคะในวันนี้เราจะมาพูดถึงคอลลาเจน4ชนิดที่มีความสำคัญกับร่างกายของเราค่ะคอลลาเจนชนิดที่1นะคะคอลลาเจนไทป์1นะคะจะเป็น 90% ของคอลลาเจนที่มีในร่างกายนะคะจะเป็นองค์ประกอบหลักของผิวผมเนื้อเยื่อต่างๆในร่างกายนะคะจึงมีความสำคัญมากกับผิวค่ะคอลลาเจนชนิดที่2นะคะจะมีความสำคัญกับข้อต่อค่ะเพราะเป็นองค์ประกอบในบริเวณกระดูกอ่อนนะคะดังนั้นคอลลาเจนชนิดที่2นะคะจะมีความสำคัญเกี่ยวกับเรื่องของการขยับของข้อต่อค่ะในส่วนของคอลลาเจนชนิดที่3นะคะจะเป็นองค์ประกอบที่อยู่ภายในอวัยวะต่างๆของร่างกายนะคะกล้ามเนื้อเนื้อเยื่อต่างๆหลอดเลือดนะคะคอลลาเจนชนิดที่4นะคะจะทำหน้าที่เป็นเบสเมนต์เมมเบรนนะคะจะอยู่ภายในเนื้อเยื่อของอวัยวะภายในค่ะยกตัวอย่างเช่นลำไส้ระบบทางเดินหายใจนะคะรวมถึงเนื้อเยื่อรอบหัวใจด้วยค่ะเมื่อเราทราบแล้วนะคะว่าคอลลาเจนมีมากมายหลายชนิดนะคะดังนั้นการบริโภคสารอาหารเสริมที่เป็นคอลลาเจนเราควรจะเลือกให้เหมาะสมนะคะยกตัวอย่างเช่นถ้าเรามีปัญหาเรื่องข้อเข่านะคะหากเราต้องการเสริมกระดูกอ่อนบริเวณข้อให้มีความยืดหยุ่นมากขึ้นคอลลาเจนที่เหมาะสมจะเป็นคอลลาเจนไทป์2นั่นเองค่ะหวังว่าคลิปนี้จะมีข้อมูลที่เป็นประโยชน์ให้ทุกคนได้ดูแลสุขภาพกันนะคะสุดท้าย
2: ออร่าคอลลาเจนเปปไทด์คอลลาเจนผงสกัดเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการลดริ้วรอยชะลอความเหี่ยวย่นของผิวหนังทำให้ผิวพรรณเต่งตึงสดใสอยู่ตลอดเวลาและลดการเสื่อมสภาพของระบบเซลล์ต่างๆของร่างกายชงง่ายเพียงผสมออร่าคอลลาเจนเปปไทด์1ช้อนโต๊ะกับน้ำสะอาด1แก้วคนให้เข้ากันจนใสและดื่มได้ทันทีสารสกัดจากคอลลาเจนจะสามารถดูดซึม

างกายได้อย่างรวดเร็วช่วยกระตุ้นการทำงานของเซลล์ผิวข้อต่อกระดูกผมและเล็บได้อย่างมีประสิทธิภาพสั่งซื้อออร่าคอลลาเจนเปปไทด์ได้แล้ววันนี้ที่แนทช้อปปิ้ง

ออร่าสาหร่ายสไปรูลินาสกัดช่วยลดคอเลสเตอรอลรักษาระดับน้ำตาลในเลือดและโรคเบาหวานสร้างภูมิคุ้มกันให้กับร่างกายลดอาการภูมิแพ้ทำให้การทำงานของร่างกายในระบบต่างๆทำงานได้อย่างเป็นปกติดีขึ้นป้องกันโรคโลหิตจางและโรคเลือดชนิดต่างๆบำรุงสมองระบบประสาทและ

0: ายตาเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของระบบขับถ่ายและย่อยอาหาร
1: คุณผู้ชมเชื่อไหมคะว่าสาหร่ายเกลียวทองพืชใต้น้ำชนิดหนึ่งที่มองไม่เห็นด้วยตาเปล่านั้นอุดมไปด้วยสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายเป็นจำนวนมากซึ่งประโยชน์ของสารอาหารเหล่านี้มีส่วนสำคัญในการป้องกันโรคได้มากมาย
2: เราถูกสอนมาตั้งนานแล้วว่าต้องกินอาหารครบ5หมู
3: ่
2: สาหร่ายเกลียวทองอย่างเดียวก็ครบ5หมู่แล้วแต่ละหมู่นั่นน่ะก็เป็นเลิศในหมู่นั้นแม้กระทั่งโปรตีนก็ยังเป็นโปรตีนที่มีคุณภาพคือประกอบด้วยกรดอะมิโนครบทั้ง18ตัวอาหารดีคือยาวิเศษ
4: ที่เป็นหมอผม

0: วันนี้นะครับต้องขอขอบคุณสาหร่ายเกี๊ยวทองเลยละ
1: เปอร์เซ็นต์ของโพแทสเซียมในเลือดต่ำมากก็ในนี้เขาก็มีเยอะนะคะแล้วก็เอนไซม์มีตั้ง 2,000 กว่าชนิดค่ะแล้วก็แฟตตี้แอซิดที่สำคัญที่ช่วยลดคอเลสเตอรอลอย่างเช่นแกมมาไลโนเลนิกแกมมาไลโนเลนิกแอซิดกับไลโนเลอิกแอซิดเนี่ยก็มีอยู่ในทั้ง2ชนิดซึ่งเป็นไขมันจำเป็น
2: ของร่างกาย
1: ของร่างกายค่ะ
3: มันจุในอยู่ในสาหร่ายเขาเรียกสาหร่ายเซลล์เดียวเนี่ยนะครับ
1: ใช่ค่ะอยู่ในเซลล์เดียวนี่แหละที่มีครบหมดทุกอย่างแม้กระทั่งโปรตีนก็ยังเป็นโปรตีนที่มีคุณภาพคือประกอบด้วยกรดอะมิโนครบทั้ง18ตัวเอเซนเชียลอะมิโนแอซิดและนันเอเซนเชียลเอเซนเชียลก็หมายถึงว่าคุณต้องกินในอาหารเท่านั้นแหละคุณไม่สามารถสร้างในร่างกายได้คุณต้องกินต้องมีอยู่ในอาหารคุณเท่านั้นถ้าคุณไม่ได้กินอาหารชนิดนั้นเข้าไปคุณก็ขาด
2: ทั้งโปรตีนที่มีปริมาณสูงคาร์โบไฮเดรตไขมันวิตามินกว่า12ชนิดแร่ธาตุอีกกว่า10ชนิดรวมไปถึงกรดอะมิโนที่เรียงตัวกันอย่างสมดุล18ชนิดและที่สำคัญคือคลอโรฟิลล์ที่อยู่ในสาหร่ายเกี๊ยวทองอีกเป็นจำนวน
4: ยืนยันชัดเจนครับว่าสาหร่ายเกี๊ยวทองมีส่วนช่วยให้ผู้ป่วยโรคต่างๆมีอาการดีขึ้นได้เพราะสารอาหารจำนวนมากในสาหร่ายเกี๊ยวทองนั้นจะเข้าไปซ่อมแซมเซลล์ที่สึกหรอให้แข็งแรงขึ้นดังนั้นจึงมีอีกหลายโรคครับที่สาหร่ายเกี๊ยวทองสามารถช่วยให้อาการดีขึ้นได้เช่นโรคเกาต์โรคภูมิแพ้ต้อกระจกหรือโรคที่เกี่ยวกับตับครับ
5: ก็คิดว่าสาหร่ายเกี๊ยวทองนี้มันเป็นเรื่องที่น่ายินดีเพราะว่าเป็นเรื่องที่คนไทยเนี่ยค้นคว้านะคะมันเป็นเรื่องที่ผลิตจากธรรมชาตินะคะตั้งแต่รับประทานมายังไม่เคยหยุดเลยค่ะก็ทานกันมาเรื่อยๆนะคะแล้วก็ตอนนี้อายุก็82แล้วนะคะก็ยังทำงานช่วยเหลือบ้านเมืองยังได้ดีอยู่ตลอดเวลาค่ะ
6: ก็ตัวเองมีอาการปวดข้อปวดเข่าฮะเนื่องจากอายุมากแล้วแล้วก็รู้สึกว่าตัวเองนอนหลับไม่สนิทไม่ค่อยหลับเท่าไหร่ก็ได้มาทานสาหร่ายเกี๊ยวทองเนี่ยพอเริ่มทานตั้งแต่สัปดาห์แรกก็รู้สึกว่าตัวเองหลับสบายขึ้นตอนกลางคืนก็หลับสนิทมากตื่นเช้ามาก็รู้สึกสดชื่นฮะหลังจากทานได้มาสักระยะหนึ่งก็รู้สึกว่าอาการปวดข้อปวดเข่ามันก็ลดลงไปด้วยตอนนี้รู้สึกร่างกายแข็งแรงมากชอบมากเลยครับ
7: เห็นคุณพ่อทานสาหร่ายเกี๊ยวทองมานานแล้วรู้สึกว่าคุณพ่อมีสุขภาพแข็งแรงขึ้นแต่ก็ยังไม่เคยลองทานมีอยู่วันนึงหนูเป็นไข้คุณพ่อก็เลยเอาสาหร่ายเกี๊ยวทองมาให้ทานรู้สึกว่าฟื้นตัวจากไข้เร็วขึ้นแล้วก็เดี๋ยวช่วงนี้ก็เลยทานมาเรื่อยๆตอนนี้รู้สึกร่างกายแข็งแรงมากขึ้นเลยค่ะ
8: อายุมากขึ้นพี่มีความรู้สึกว่าหลงลืมต่อมาได้มาเรียนต่อปริญญาโทพี่มีความรู้สึกว่าพี่ต้องมาหาอะไรบำรุงสมองก็เลยมาสนใจพีนสาหร่ายเกี๊ยวทองทำให้ความจำของพี่ดีขึ้นและพี่คิดว่าสาหร่ายทำให้พี่มีความจำดีขึ้นตอนนี้พี่ทานเป็นประจำพี่ชอบมากเลยค่ะ
9: เผื่อว่าคุณแม่เป็นเบาโรคเบาหวานนะครับทานแต่ยาจึงอยากจะให้คุณแม่ได้ลองอาหารเสริมนะครับที่ว่าจะช่วยให้ร่างกายแข็งแรงขึ้นจึงได้ลองนำสาหร่ายเกี๊ยวทองมาให้คุณแม่ทานนะครับปรากฏว่าร่างกายคุณแม่แข็งแรงขึ้นนะครับที่สำคัญนะครับก็คือไปตรวจเบาหวานแล้วก็น้ำตาลลดลงนะครับผมดีใจมากเลยครับผม

0: สวัสดีค่ะถ้าพูดถึงครีมน้ำมันม้าเนี่ยนะคะต้องบอกว่าตอนนี้นะคะอยู่ในกระแสความแรงความฮอตความฮิตจริงๆเลยนะคะซึ่งบอกว่าดังทั่วเอเชียค่ะคุณผู้ชมไม่ว่าจะเป็นประเทศจีนญี่ปุ่นไต้หวันหรือแม้กระทั่งเกาหลีที่เกาหลีนี่ต้องบอกว่าดังมากเลยนะ
1: ไปทางไหนเห็นหมดนะน้ำมันม้า
0: ค่ะแล้ววันนี
1: ้ไปแล้วคุณผู้ชมครั้งแรกเลยจริงๆนะคะกับยี่ห้อนี้ด้วยเท่านั้นนะถ้าจะใช้ครีมน้ำมันม้าต้องยี่ห้อนี้
0: ค
1: ่
0: ะ
1: เกรซองไนคอมเพล็กซ์เท่านั้นคุณผู้ชมใช้ดีมากๆเลยแล้วเปิดตัวครั้งแรกที่True Selectทั้งทีให้น้อยไม่ได้เลยจริงๆได้ไปเลยวันนี้นะคะคุณผู้ชมคะนี่คือเทรนด์ใหม่แห่งการบำรุงผิวนะคะด้วยครีมน้ำมันม้าจากเยอรมนีเลยมาที่คุณได้สวยตั้งแต่ศีรษะจรดปลายเท้าเลยทีเดียวค่ะ
2: น้ำมันม้าเป็นยังไงคะไม่เคยรู้จักเลย
3: ไม่รู้จักอะค่ะมันเป็นครีมอะไรแล้วมันช่วยเรื่องอะไรอะคะ
2: ก็เคยได้ยินมาบ้างนะคะ
4: มีด้วยเหรอคะไม่เคยได้ยินเลยนะ
2: มันเอาไว้ใช้ทาส่วนไหนได้บ้างอะคะ
5: เคยได้ยินครีมน้ำมันม้ามานานมากแล้วค่ะ
2: ก็เคยรู้จักครีมน้ำมันม้านะคะรู้จักตอนไปเกาหลีเห็นสาวเกาหลีเขาพกไอเทมนี้เนื้อครีมนุ่มดีนะคะ
3: ดูเนื้อครีมมันเข้มข้นพอทาแล้วก็โอเคค่ะเบาบาง
5: อย่างแรกเลยกลิ่นหอมมาก
2: พอดมไปแล้วเนี่ยรู้สึกแบบกลิ่นมันธรรมชาติมากเลยอะตอนแรกได้ยินคำว่าน้ำมันเนี่ยนะคะก็คิดว่ามันจะซึมยากแล้วเกินเนี่ยนะแต่พอมาลองใช้กับฝ่ามือแล้วเนี่ยก็รู้สึกว่ามันนุ่มขึ้นนะคะแล้วก็ครีมเนี่ยซึมง่ายไม่เหนียวเนื้อหนาเลยค่ะ
6: ครีมมันซึมซาบเร็วมากแล้วก็ให้ความนุ่มชุ่มชื้นแล้วก็ไม่เหม็นเลย
4: กลิ่นหอมค่ะรู้สึกผ่อนคลายดีนะแล้วพอเวลาทาแล้วรู้สึกมันซึมเข้าผิวเร็วดีแล้วก็มันทำให้ผิวเรานุ่มด้วยชอบค่ะ
0: เห็นไหมคะว่าใครๆใช้ก็ติดใจก็ชอบนะคะคุณผู้ชมซึ่งแน่นอนนะคะว่าวันนี้ครีมน้ำมันม้าของเราเนี่ยนะคะจะช่วยได้สำหรับใครที่มีปัญหาต่างๆเกี่ยวกับผิวหน้าซึ่งเชื่อเลยว่าหลายๆคนต้องมีปัญหาเกี่ยวกับริ้วรอยล่ะพออายุเพิ่มมากขึ้นนะคะริ้วรอยก็เริ่มมาหรือผิวขาดความชุ่มชื้นจากกิจกรรมที่เราออกไปตากแดดข้างนอกพอตากแดดปุ๊บเดินเข้ามาในรถค่ะได้รับ
1: เปิดแอร์ทำอีก
0: ใช่ได้รับความเย็นจากแอร์นะคะผิวแห้งกร้านอีก
1: ใช่แล้วคุณผู้ชมจริงๆเนี่ยส่วนลึกๆของผิวเลยคือผิวใครแห้งริ้วรอยจะมาพอริ้วรอยมาหน้าดูแก่ดูเหี่ยวดูไม่เฟิร์มดูตกดูย่อนย่านโหมันน่ากลัวมากคุณผู้ชม
0: ค่ะ
1: เพราะฉะนั้นวันนี้ถ้าคุณผู้ชมมีปัญหาเหล่านี้ไหนจะแต่งหน้าอีกนะนอนพักผ่อนก็น้อยอีกนะคะถ้าปัญหาเหล่านี้กำลังกวนใจคุณผู้ชมอยู่วันนี้แนะนำเลยกับของใหม่ส่งตรงมาเลยจากเกาหลีวันนี้นะคะกับครีมน้ำมันม้านะคะแบรนด์ Gerizong Nice Complex นะคะถ้าพูดถึงน้ำมันม้าต้องยี่ห้อนี้น
0: ะ
1: แล้วหลายคนกำลังคิดอยู่ทำไมต้องน้ำมันม้าไม่เคยได้ยินคือน้ำมันม้าเนี่ยเดิมจากเยอรมนีเนี่ยเขาเอามาใช้รักษาโรคแบบว่าพวกแผลผุพองนะไฟไหม้บ้างน้ำร้อนลวกบ้าง
0: ใช่แล้วและใช้ตั้งแต่สมัยโบราณนะคะช่วยในเรื่องของการสมานแผลได้ด้วยนะคะคุณผู้ชมฉะนั้นวันนี้นะคะเขาสกัดออกมาแล้วในรูปแบบที่เป็นครีมใช้ได้แบบง่ายๆเลยนะคะแล้วก็วันนี้น้ำมันม้าที่เรานำมาสกัดเนี่ยเป็นน้ำมันม้าจากประเทศเยอรมนีเลยนะคะ
1: คุณผู้ชม
0: ที่ต้องบอกว่าเป็นครีมสารพัดประโยชน์จริงๆใช้ได้ตั้งแต่ศีรษะจรดปลายเท้าเลยล่ะค่ะ
1: อันดับแรกก่อนนะคะคุณผู้ชมเน้นค่ะเป็นผู้หญิงต้องหน้าสวยหน้ามองก่อนเลยใช่ไหมคุณผู้ชมวันนี้นะคะนี่คือเช็ดหน้าแล้วเดี๋ยวให้คุณผู้ชมมาดูเนื้อครีมกันใกล้ๆด้วยนะคะนี่เลยกระปุกนี้คุณผู้ชม70กรัมใหญ่มากแล้วเวลาใช้อยากจะบอกว่าใช้นิดเดียวเท่านั้นคุณผู้ช
0: ม
1: แต่เนี้ยเดี๋ยวตักมาให้คุณผู้ชมดูก่อนเพราะให้เนื้อมันคุณผู้ชมดูนะ
0: ค่ะ
1: เนื้อคือแน่นมากเลยนะคือทุกอนูเลยนะคะคุณผู้ชมแล้วเวลาใช้เนี่ยป้ายไปบนหน้าเนี่ยตอนเช้าอันนี้เป็นทริคของจ๋าเองนะเวลาตอนเช้าใช้แค่บางๆทาลูบไปนิดเดียวคุณผู้ชมคะมันจะซึมเลยแล้วอยากให้คุณผู้ชมมองหน้าจ๋านิดนึงนะก่อนหน้านี้เคยพูดใช่ไหมว่ารอยมันเยอะเลยต้องหาอะไรมากบแต่คุณผู้ชมดูตอนนี้สิ
0: คะ
1: นี่คือหน้าสดนะคะแล้วคือรอยหายไปไหนคะ
0: ค
1: ืออันเนี้ยอาจจะเห็นบ้างแต่คือเมื่อก่อนมันเข้มกว่านี้มากนะแค่ประมาณอาทิตย์ที่แล้วนี่ใช้มาประมาณ2อาทิตย
0: ์
1: แล้วอยากให้ดูใกล้ๆริ้วรอยร่องแก้มใต้ตาหางตาหน้าผากคุณผู้ชมคะอันดับแรกเลยคือรอยสิวรอยด่างดำ

0: แดงหายอันดับ2คือริ้วรอยค่ะมันจะค่อยๆจางไป
1: ตื่นขึ้นเน
0: า
1: ะ
0: ตื่นขึ้นแล้วก็หน้าคุณดูเด็กลงแล้วทีนี้อย่างที่เราบอกไปเวลาคุณใช้ทุกอย่างเนี่ยมันใช้น้อยใช่ไหมจ๋าก็จะเติมลงมาในบริเวณคอด้วยเวลาคุณผู้ชมทาคอปุ๊บคุณผู้ชมดึงขึ้น
1: ยก
0: แล้วเวลาทาอะไรเนี่ยคุณผู้ชมคะครีมทั่วไปคุณทาแล้วคุณทิ้งไว้เฉยๆใช่ไหมแต่เนี้ยอยากให้คุณผู้ชมใช้เวลาเขานิดนึงให้นวดนะถึงแม้บนหน้าเองคุณผู้ชมก็ต้องนวดจ๋าเนี่ยนวดคอเสร็จปุ๊บสลับมาหน้าบ้างวนๆอย่างเงี้ยคุณผู้ชมคือให้แบบว่าเลือดมันไหลเวียนออกซิเจนมันเติมแล้วดีมากยิ่งขึ้นนั่นเอง
1: ใช่แล้วนะคะสามารถใช้ได้ตั้งแต่ศีรษะจนปลายเท้าจริงๆจ๋าใช้กับหน้ากับคอแล้วคุณผู้ชมอย่าลืมสำหรับมือหลายๆคนเนี่ยละเลยกับมือเพราะว่ามือนี่เราใช้วันๆนึงใช้เยอะมากเลยนะค
0: ุ
1: ณผู้ชมเห็นไหมริ้วรอยที่บริเวณนิ้วเนี่ยมันเริ่มดูเหี่ยวแล้วมันก็มีริ้วรอยร่องลึกๆคุณผู้ชมคะใช้ไปเลยกับครีมน้ำมันม้าซึ่งปกติเนี่ยพี่แอนอาจจะเป็นคนติดแฮนด์ครีมมากๆ
0: ใช่แล้ว
1: แต่รู้ไหมแฮนด์ครีมอ่ะเติมแล้วเติมอีกทั้งวันแล้วมันเปลืองคุณผู้ชม
0: มันชุ่มแค่ระยะเวลานึงแต่มันไม่ได้ชุ่มตลอด72ชั่วโมงขนาดนี้เน
1: า
0: ะ
1: ใช่แต่เนี่ยคุณผู้ชมนี่ต้องบอกว่ามีความชุ่มชื่นมากด้วยสารสกัดจากครีมน้ำมันม้าจากประเทศเยอรมนีถึง 5%แล้วคุณผู้ชมเชื่อไหมแอนใช้นอกจากจะใช้กับที่บริเวณแขนหรือว่าข้อมือตรงนี้แล้วเนี่ยนะคะยังใช้ในบริเวณนี้ด้วยข้อศอกข้อศอกสาวๆหลายๆคนเนี่ยมันเริ่มแบบหยับกล้าน เขียวถูกจริง
0: พี่แอน
1: ทุกอย่างเลยคุณผู้ชมคะแต่ว่าใช้น้ำมันม้าเชื่อมาตอนนี้ใช้มาประมาณแบบอาทิตย์2อาทิตย์แล้วนะรู้สึกว่าจากที่มันหยับกล้านแข็งๆตรงเนี้ยมันนุ่มมันนวลมันเนียนมากยิ่งขึ้นแล้วคุณผู้ชมเห็นไหมความใสๆตรงเนี้ยนี่คือกรดไขมันดีที่ร่างกายของเราพออายุเยอะขึ้นมันเริ่มเสื่อมไงเราก็ต้องเติมมันเข้าไปแบบนี้นั่นเองนะคะคุณผู้ชมแล้วยังไม่พอพี่แอนยังใช้กับอะไรอีกรู้ไหม
0: อะไร
1: ผมค่ะคุณผู้ชม
0: ใครที่แบบได้คุ้มสุดจริงๆ
1: ใครที่แบบว่าผมชีฟฟูแห้งแตกปลายนะคะคุณผู้ชมใช้ไปเลยน้ำมันม้าแบบนี้คุณป้ายมาแล้วก็วอร์มกับมือนิดนึงวอร์มวอร์มวอร์มวอร์มแล้วคุณก็ลูบไปบนผมเลยแบบนี้นะคะผมที่มันชี้มันฟูหรือว่าผมที่มันแห้งๆคุณผู้ชมเชื่อไหมใช้บ่อยๆใช้เป็นประจำนะผมของคุณจะดำดกเงาสังเกตไหมล่ะทำไมแบบขนม้าบริเวณแบบแผงคอม้าหรือหางม้าทำไมเขาถึงเงาแล้วก็สลวยเหลือเกิน
0: เลยใช่ไหมคะคุณผู้ชมนะคะเพราะว่าครีมน้ำมันม้าเนี่ยแหละนะคะสกัดมาแล้วนี่คือกรดไขมันในส่วนที่ดีแล้วเราเอามาแต่ส่วนที่ดีทั้งหมดนะคุณผู้ชมกลิ่นก็เลยจะหอมด้วยนะคะแล้วเหนือกว่านั้นทำไมผิวถึงใสทำไมผิวถึงเรียบเนียนได้ก็คือครีมน้ำมันม้า 5% แล้วข้นที่สุดในท้องตลาดตอนนี้ยังไม่พอยังบวกกับส่วนประกอบดีๆอีก9ชนิดอย่างชื่อบอกเลยในคอมเพล็กซ์ตรงนี้เห็นไหมคะไล่ดูเลยไม่ว่าจะเป็นเปปเปอร์มินต์นะคะคุณผู้ชมด้านล่างเป็นลาเวนเดอร
1: ์
0: เป็นกุหลาบนะคะ
1: แอปเปิ้ลมินต
0: ์ไบเซจเลมอนบาล์มคาโมไมล์มะกรูดโรสแมรี
1: ่
0: ทั้งหมดเนี้ยคุณผู้ชมจะไปเพิ่มประสิทธิภาพในการปลอบประโลมผิวในการดูแลผิวให้หน้าคุณเนียนขึ้นให้หน้าคุณใสมากยิ่งขึ้นแล้วเวลาหน้าใสหน้าเนียนคุณก็ดูเด็กโดยปริยาย
1: ถูกต้องแล้วนะคะและที่สำคัญต้องบอกเลยนะคะว่าน้ำมันม้าเนี่ยนะคะเขามีความใกล้เคียงกับน้ำมันชั้นใต้ผิวของคนเรามากที่สุดดังนั้นเนี่ยมันจะมีประโยชน์ต่อผิวของเรานะคะและที่สำคัญคือมันจะช่วยทำให้ดูดซับแล้วก็ดูดซึมได้ดีกว่าน้ำมันชนิดอื่นๆนั่นเอง
0: คุณผู้ชมลองดูภาพนะเห็นไหมคะพี่แอนตอนแรกมันจะเหมือนแบบแผ่นดินแยกแต่พอเราเติมน้ำมันมาเข้าไปน
1: ะ
0: มันเป็นกรดไขมันดีใช่ไหมคะมันก็ไปบำรุงผิวทำให้ผิวเนี่ยเด้งขึ้นเติมเต็มดูอิ่มดูฟูมากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะ
1: ค่ะถูกต้องแล้วแล้ววันนี้นะคะมาอยู่ในรูปแบบของครีมที่ใช้ง่ายกว่าเพราะว่าเขาสกัดกับเทคโนโลยีที่มันเป็นแบบเทคโนโลยีทันสมัยนั่นเองถ้ามาในรูปแบบเป็นออยล์อาจจะใช้ยากนิดนึง
0: อันนั้นน้ำมันจริงอันนั้นจะมันเยิ้มแต่วันนี้เป็นครีมนะคะที่ผ่านการสกัดมาแบบอย่างดีคุณผู้ชมจะลดเลือนจุดด่างดำบนใบหน้าร่องรอยริ้วรอยประวัติศาสตร์ที่คุณไม่อยากจดจำเห็นไหมคุณผู้ชมเวลามีริ้วรอยมีจุดอะไรเราก็มัวแต่เอาอะไรไปโบกมันอะไปปิดไปทับมันอยู่นั่นแต่วันนี้คุณมาเผยผิวสวยๆได้เลยกับครีมน้ำมันม้าตัวนี้ช่วยคุณได้จริง
1: ใช่แล้วนะคะหรือแม้กระทั่งใครที่มีแบบว่าความหยาบกล้านบนใบหน้าสีผิวไม่สม่ำเสมอจุดด่างดำแบบนี
0: ้ผื่นแดงอาการบวมแดงอักเสบของสิวเขาบอกว่าตัวนี้ช่วยได้จริงๆแล้วอยากจะย้ำอีกหนึ่งครั้งคุณผู้ชมกับสารสกัดดีๆวันนี้นะคะก็คืออัลฟาไลโนเลอิกแอซิดของเราเนี่ยที่เป็นกรดไขมันดีเนี่ยตรงนี้คือของเราเข้มข้นที่สุด มีเยอะที่สุดคือ 5%ตอนนี้ในท้องตลาดอื่นๆมีไม่ถึงนะ
1: ไม่ถึงปริมาณไม่ถึง
0: ก็จะแบบพอแถมผสมไขมันที่ไม่ดีเข้าไปอีกด้วยนะ
1: ใช่ใช่นี่คือไขมันดีล้วนๆนะคะแล้วก็เป็นไขมันที่ใกล้เคียงกันด้วยนะคะกับไขมันชั้นใต้ผิวของมนุษย์ชั้นนั้นนะคะจึงเข้ากันได้ดีกับผิวของมนุษย์มากที่สุดแล้วก็มีประโยชน์

0: ต่อผิวที่อ่อนโยนแล้วก็ปลอดภัยแล้วเด็กๆ ก็สามารถใช้ได้ด้วยนะคะสำหรับเด็กๆที่แบบเป็นทารกเลยอ่ะอันเนี้ยคือหลานพี่แอนใช้เองเลยเราให้ใช้เลยเลยค่ะเพราะว่าเวลาที่เขาแบบใส่แพมเพิร์สบางทีแบบเปิดออกมาม
1: ัน
0: จะมีผื่น
1: อะไรอย่างงี้ใช่ไหม
0: เป็นลอกเป็นขุยแบบเนี้ยทาไปเลยคุณผู้ชมมั่นใจได้อ่อนโยน
1: ใช่แล้วค่ะดีขนาดนี้ปลอดภัยขนาดนี้อยากให้ทุกคนได้ลองจริงๆคุณผู้ชมถ้าลองแล้วจะประทับใจน
0: ะ
1: จากพี่แอนเป็นสองคนที่ไม่เคยใช้น้ำมันม้าเลยแต่พอได้ใช้รู้สึกว่ามันดีจริงๆแล้วก็ปลุกเดียวจบจริงๆหลายคนกำลังสงสัยว่าทำไมต้องใช้ครีมน้ำมันม้าคะ
0: น้ำมันม้าของเราเนี่ยนะคะมีเซรามายเข้มข้นนะคะที่ใกล้เคียงกับน้ำมันในชั้นใต้ผิวของคนนั่นเองจึงช่วยบำรุงฟื้นฟูแล้วก็ซ่อมแซมผิวได้

0: อย่างรวดเร็วนะคะแล้วก็สามารถรักษาความชุ่มชื้นได้ยาวนานถึง72ชั่วโมงค่ะ
1: คุณผู้ชมคะมีแค่น้ำมันไม้อย่างเดียวไม่พอเกริซอนไนคอมเทคยังใส่อีก9ส่วนประกอบสำคัญลงไปในผิวนะคะให้ผิวคุณใสผิวคุณสวยผิวคุณเรียบเนียนมากยิ่งขึ้นค่ะ
0: ริ้วรอยที่มีนะคะจะดูลดเลือนลงนะคะและที่สำคัญยังช่วยลดอาการผิวอักเสบได้ด้วยฟื้นบำรุงผิวแห้งกร้านนะคะรวมไปถึงผิวของคุณก็จะสว่างกระจ่างใสค่ะ
1: ครีมสารพัดประโยชน์ขนาดนี้ใช้ได้ตั้งแต่ศีรษะจรดปลายเท้า2 อาทิตย์ผ่านไปรับรองเลยว่าผิวคุณจะสวยทั้งตัวเลยค่ะ

0: ขมิ้นชันอุดมไปด้วยวิตามินและแร่ธาตุหลายชนิดเช่นวิตามิน A วิตามิน B1 วิตามิน B2 วิตามิน B3 วิตามิน C วิตามิน E ธาตุแคลเซียมธาตุฟอสฟอรัสธาตุเหล็กและเกลือแร่ต่างๆรวมไปถึงเส้นใยคาร์โบไฮเดรตและโปรตีนและมีคุณสมบัติทางยาที่รักษาอาการและโรคต่างๆได้หลายชนิดเช่นป้องกันมะเร็งบำรุงสมองหัวใจแก้อาการท้องอืดท้องเฟ้อและช่วยลดอาการอักเสบจากการเจ็บปวดต่างๆได้ซึ่งจากการศึกษาวิจัยยังพบอีกว่าร่างกายคนเรานั้นจะดูดซึมสารโคคามีนซึ่งเป็นสารสำคัญในขมิ้นชันได้ดีที่สุดถ้ารับประทานร่วมกับพริกไทยดำซึ่งเป็นสารที่มีอยู่ในขมิ้นชันได้ดีซึ่งจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการรักษาของขมิ้นชันได้ดียิ่งขึ้นอีกด้วยNet Shopping จึงได้รวมนำเอาสุดยอดสมุนไพรทั้ง2ชนิดมาไว้เป็นหนึ่งเดียวกันเป็นออร่าทามาริดวิทไบโอเพปามีนขมิ้นชันพริกไทยดำสกัดแคปซูลที่ช่วยเร่งการดูดซึมคุณสมบัติของขมิ้นชันให้ทำงานได้ดีมากยิ่งขึ้นสั่งซื้อออร่าทามาริดวิทไบโอเพปามีนขมิ้นชันพริกไทยดำสกัดแคปซูลได้ที่ Net Shopping
1: สวัสดีผู้ชมที่รักทุกคนค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งกับรายการสูงวัยใกล้หมอพื้นที่ของคนวัยเกษียณที่อยากเข้าใจร่างกายตัวเองแบบไม่ต้องเปิดตำรารายการนี้เชื่อว่าความรู้ไม่ควรทำให้เรารู้สึกผิดแต่ควรทำให้เรากล้ากลับไปดูแลตัวเองอีกครั้งและที่สำคัญเราไม่สอนแต่เราชวนคิดค่ะวันนี้เราอยากเริ่มต้นด้วยเรื่องเล็กๆที่หลายคนอาจมองข้ามแต่กลับทำให้คนนับล้านไม่เคยได้นอนเต็มคืนเลยสักครั้งคุณเคยไหมคะนอนเร็วแล้วแต่ตีสองต้องลุกไม่ได้ดื่มน้ำก่อนนอนเลยแต่ยังต้องตื่นมาเข้าห้องน้ำพอตอนเช้าก็รู้สึกง่วงเหนื่อยงงทั้งที่เหมือนก็ไม่ได้ทำอะไรผิดเลยบางคนพยายามลดน้ำเย็นก่อนนอนบางคนเลิกกินข้าวเย็นแต่ก็ยังตื่นเวลาเดิมทุกคืนมันเป็นเรื่องของวัยหรือมีบางอย่างที่เรายังไม่เคยมองให้ถูกจุดกันแน่และคุณอาจไม่เชื่อว่าแค่ของว่างเล็กๆก่อนนอนที่คุณคิดว่าปลอดภัยอาจเป็นต้นตอของปัญหานี้ทั้งหมดและเรื่องแบบนี้เราคงเดาเอาไม่ได้ต้องฟังจากคนที่เห็นปัญหานี้กับตาตัวเองมานับพันครั้งหมอผู้สูงวัยจากญี่ปุ่นที่ยังลงพื้นที่ดูแลคนวัย60ขึ้นไปด้วยมือของเขาเองเขาเชื่อว่าคนสูงวัยไม่ควรต้องอดนอนเพื่อจะได้แก่ช้าแต่ควรนอนหลับได้เพราะเข้าใจว่าร่างกายกำลังต้องการอะไรหมอมาโคโตะยินดีต้อนรับค่ะ
2: ขอบคุณมากครับหมอนุ่นหมอว่าเรื่องแบบนี้ถ้าไม่เคยเจอเองก็คงยากจะเข้าใจหมอเองเคยมีช่วงที่ต้องลุก3ครั้งต่อคืนทั้งที่ไม่ได้กินอะไรผิดเลยจนได้เจอกับผู้สูงวัยหลายคนที่ไม่ได้กินเยอะแต่กินผิดจังหวะและนั่นแหละครับที่เปลี่ยนความเข้าใจของหมอไปทั้งชีวิตหมออยากให้เราลองหลับตานึกภาพกิจวัตรช่วงค่ำของแต่ละคนดูนะครับบางคนเลิกดื่มน้ำตั้งแต่5โมงเย็นแต่ยังตื่นฉี่ตอนตี2บางคนเลือกดื่มแต่น้ำแร่เย็นๆเพราะคิดว่าสะอาดบางคนกินแตงโมหรือผลไม้เย็นๆเพื่อดับร้อนบางคนไม่กินอะไรเลยแต่หิวก่อนนอนก็เลยหยิบโยเกิร์ตหรือนมเปรี้ยวมาสักถ้วยฟังดูเฮลตี้ใช่ไหมครับแต่คำถามคือแล้วทำไมเรายังตื่นตอนเดิมทุกคืน
1: หนูว่าประโยคนี้คงแทงใจหลายคนนะคะลุงหมอเพราะในคลินิกก็เจอบ่อยค่ะคนที่พยายามดูแลตัวเองแทบทุกทางไม่กินเค็มไม่กินเย็นไม่ดื่มน้ำหลัง3ทุ่มแต่พอตี3ยังต้องลุกเข้าห้องน้ำแล้วกว่าจะหลับอีกทีคือฟ้าเริ่มสว่าง
2: หมอก็เจอเคสบ่อยครับโดยเฉพาะคนที่เริ่มอายุเข้าเลข6เลข7คนไข้บางคนของหมอใช้วิธีจดตารางเข้าห้องน้ำเหมือนปฏิทินทุกจุดที่วงกลมไว้คือตี2หรือตี3แบบเป๊ะๆตลอดทั้งเดือนบางคนเปลี่ยนเบาะเปลี่ยนหมอนเปลี่ยนยาก็ยังตื่นที่เดิมสุดท้ายกลับมาคำถามเดิมว่าร่างกายกำลังปลุกตัวเองเพราะอะไร
1: และที่น่าสนใจคือมันไม่ใช่การตื่นแบบสะดุ้งแต่เป็นการตื่นแบบธรรมดาเกินไปจนคนคิดว่ามันคือเรื่องปกติของวัยทั้งที่จริงอาจเป็นสัญญาณว่าร่างกายกำลังถูกกระตุ้นแบบซ้ำๆโดยที่เราไม่รู้ตัวเลย
2: ใช่ครับแล้วหลายคนคิดว่า

0: ว่าถ้าไม่ดื่มน้ำก็ไม่มีเหตุให้ต้องฉี่แต่ลืมไปว่าน้ำมันอาจไม่ได้มาจากน้ำเปล่าเสมอไปบางคนแค่กินข้าวต้มร้อนๆที่ใส่ซีอิ๊วเยอะหน่อยกินผลไม้ชิ้นเล็กๆก่อนนอนหรือจิบน้ำสมุนไพรกล่องแบบไม่มีคาเฟอีนแต่หวานทุกอย่างนั้นร่างกายมองว่าคือของเหลวที่ต้องขับออกไม่ใช่ของที่ควรเก็บไว้ตอนพัก
1: ลุงหมอคะแปลว่าไม่ใช่แค่ปริมาณน้ำที่เราดื่มแต่มันคือชนิดของน้ำที่ร่างกายเจอใช่ไหมคะ
0: ถูกต้องเลยครับของเหลวที่มีน้ำตาลสูงหรือโซเดียมสูงแม้เพียงนิดเดียวในช่วงที่ร่างกายเตรียมพักจะถูกประมวลว่าต้องรีบจัดการแล้วไตก็จะเริ่มทำงานทันทีโดยไม่รอให้เราหลับลึกก่อนบางเคสคนไข้กินกล้วยสุกจัด1ลูกกับนมถั่วเหลือง1แก้วก่อนนอนทุกวันพอตื่นกลางดึกเขาคิดว่าเป็นเพราะวัยทั้งที่จริงคือน้ำตาลรวมในมื้อนั้นเกิน25กรัมแล้วร่างกายจำได้ว่าทุกคืนต้องขับออกพอถึงเวลาก็ปลุกตัวเองโดยอัตโนมัติครับ
1: น่ากลัวตรงที่ว่ามันกลายเป็นวงจรที่ร่างกายสร้างขึ้นเองโดยที่เราไม่รู้เลยว่าต้นตอคืออะไร
0: ใช่ครับและที่น่าห่วงกว่านั้นคือเมื่อวงจรนี้เกิดขึ้นนานเข้ามันจะเริ่มฝังลงในระบบประสาทอัตโนมัติเหมือนสัญญาณเตือนล่วงหน้าที่ไตปล่อยออกมาโดยไม่ต้องถามเราแล้วว่าอยากตื่นไหมหมอเคยดูผลตรวจของคนไข้ที่นอนหลับไม่ลึกเลยเป็นเดือนทั้งที่ผลเลือดดีทุกอย่างแต่พอปรับของว่างก่อนนอนแค่1สัปดาห์ตารางตื่นกลางดึกที่เคยเป๊ะทุกคืนก็เปลี่ยนทันที
1: ฟังแล้วหนูอดคิดไม่ได้เลยค่ะว่าบางทีสิ่งที่เราทำเพราะแค่หิวอาจกลายเป็นตัวที่ทำให้เรานอนไม่เต็มคืนไปทั้งชีวิต
2: หมออยากฝากไว้ว่าพฤติกรรมตอนเย็นคือจุดตั้งต้นของความลึกในการนอนถ้าเราเลือกถูกมันจะต่อเนื่องไปถึงฮอร์โมนสมองหัวใจและอารมณ์ในวันถัดไปแต่ถ้าเลือกผิดร่างกายจะวนกลับมาเริ่มวันใหม่ด้วยความเหนื่อยซ้ำๆแบบที่ไม่รู้ว่ามาจากไหนครับ
1: และเพราะแบบนี้ล่ะค่ะที่เราต้องฟังต่อว่าจริงๆแล้วร่างกายเรากำลังขับของเหลวหรือกำลังขับความเคยชินผิดๆออกไปกันแน
2: ่หมออยากชวนคุณผู้ชมลองนึกตามแบบนี้ครับสมมุติเราดื่มน้ำเย็นแค่ครึ่งแก้วตอน6โมงเย็นแล้วนอนตอน4ทุ่มแต่ดันตื่นตอนตี2ทุกคืนโดยที่ก่อนนอนก็ไม่กินอะไรหนักไม่เค็มไม่หวานทุกอย่างเหมือนจะดีหมดแล้วทำไมร่างกายยังปลุกตัวเองขึ้นมาเพื่อขับอะไรบางอย่างที่เราไม่เห็น
1: มันเหมือนร่างกายกำลังตอบสนองกับอะไรที่เราไม่ได้สังเกตแต่ก็ยังทำอยู่ทุกวันใช่ไหมคะ
2: ใช่เลยครับบางครั้งสิ่งที่กระตุ้นไม่ใช่ปริมาณของเหลวแต่คุณสมบัติของของเหลวที่ร่างกายไม่ไหวใจน้ำตาลสูงเกินไปไตขับน้ำมันเกินไประบบน้ำดีทำงานโซเดียมสูงเกินไปร่างกายดึงน้ำเข้าไปเจือจางแล้วขับออกถ้าเรากินของเหล่านี้ในจังหวะที่ใกล้เวลานอนแม้แค่นิดเดียวระบบในร่างกายจะเริ่มตื่นตัวทั้งที่สมองกำลังจะปิดสวิตช์หลับ
1: แล้วมันจริงไหมคะที่มีบางคนกินน้อยมากกินของเบาด้วยซ้ำแต่ยังตื่นตอนเดิมเหมือนถูกตั้งปลุก
2: หมอมีเคสคนไข้คนหนึ่งครับอายุ72ปีกินแค่น้ำต้มใบเตยไม่หวานกับกล้วยครึ่งลูกทุกคืนแล้วก็ตื่นตรงตีสามเป๊ะทุกวันพอเปลี่ยนมาเป็นชาอุ่นแบบไม่หวานเลยกับข้าวโอ๊ตนิดเดียวกลับนอนได้ยาวขึ้นเกือบ5วันติดถามว่าทำไมคำตอบคือใบเตยที่เขาต้มไว้ใช้ใบนอกสุดมันขมและมีสารที่ขับปัสสาวะตามธรรมชาติส่วนกล้วยลูกนั้นสุกจัดเกินไปมีน้ำตาลธรรมชาติสูงมากพอรวมกันร่างกายเลยตื่นไม่ใช่เพราะมาบแต่มาจากผิดจังหวะ
1: ฟังแล้วมันไม่ใช่แค่ว่ากินดีหรือกินเฮลตี้แต่คือกินให้ถูกกับช่วงเวลาของร่างกายใช่ไหมคะ
0: ใช่ครับหลายคนกินอย่างถูกต้องแต่กินผิดเวลาร่างกายก็ยังต้องตื่นมาเคลียร์ของที่ไม่ควรมีตอนนั้นอยู่ดีเพราะร่างกายจะจำว่าทุกคืนเวลานี้ต้องขับบางอย่างออกไปและมันทำโดยไม่ถามเราด้วยนะครับ
3: แปลว่าอาการตื่นกลางดึกแบบไม่มีสาเหตุอาจไม่ใช่ความบังเอิญแต่คือพฤติกรรมซ้ำที่เราสร้างเองโดยไม่รู้ตัว
0: หมออยากให้เราลองคิดว่าร่างกายก็เหมือนบ้านถ้ามีใครกดกริ่งหน้าบ้านตอนตีสองทุกคืนเราอาจคิดว่าเป็นลมหรือแมวเดินผ่านแต่ถ้ากดทุกวันเวลาเดิมนั่นอาจไม่ใช่เหตุบังเอิญมันคือระบบแจ้งเตือนที่เราเคยเปิดไว้แล้วลืมปิด
2: แล้วสาเหตุนั้นบางทีไม่ได้อยู่ที่เสียงแต่อยู่ที่ของบางอย่างที่เราวางไว้ทุกคืนเช่นอาหารของว่างหรือแม้แต่เครื่องดื่ม

0: สุขภาพที่เราคิดว่าดี
1: หนูว่าหลายคนคงเริ่มอยากรู้แล้วค่ะว่าแล้วของว่างแบบไหนกันแน่ที่ควรหลีกเลี่ยงแบบไหนที่ร่างกายยอมรับได้โดยไม่ต้องปลุกเรา
0: ก่อนจะไปถึงตรงนั้นหมอขอถามคุณนุ่นกลับหน่อยครับในประสบการณ์ของคุณเคยเจอเคสแบบนี้บ้างไหมที่เหมือนผู้ป่วยทำทุกอย่างถูกต้องหมดแต่ตื่นตรงเวลาเดิมเหมือนมีนาฬิกาซ่อนอยู่ในร่างกายบ้างไหม
1: เคยเลยค่ะหนูเคยดูแลคนไข้ที่นอนดีมาตลอดชีวิตแต่พออายุเริ่มเข้าเลข7กลับตื่นตี3ตรงเป๊ะทุกวันพอเราสืบย้อนดูถึงรู้ว่าเขาเปลี่ยนนิสัยใหม่แค่1อย่างคือกินน้ำสมุนไพรกล่องทุกคืนก่อนนอนเพราะอยากลดความดันทั้งที่ในกล่องนั้นมีน้ำตาลเกือบ15กรัมแล้วเขาไม่เคยรู้เลย
0: แบบนี้แหละครับคือสิ่งที่หมออยากให้ทุกคนระวังไม่ใช่แค่ดูว่าเรากินอะไรแต่ต้องดูว่าร่างกายเราต้องทำอะไรเพิ่มเพราะของสิ่งนั้นและนั่นคือจุดที่ร่างกายเริ่มตื่นแม้เราจะอยากนอนต่อแค่ไหนก็ตาม
1: แล้วแบบนี้เราจะรู้ได้ยังไงคะว่าร่างกายเราตื่นเพราะปริมาณหรือเพราะประเภทของสิ่งที่เรากิน
0: คำถามดีมากครับและคำตอบนี้แหละคือสิ่งที่เราจะคุยกันในตอนต่อไปอาหาร8อย่างที่หมอกำลังจะเล่าไม่ได้แค่กินได้แต่มันจะเปลี่ยนวงจรการนอนของเราแบบไม่ต้องใช้ยาเลยครับ
2: งั้นหมอขอเริ่มจากอันดับ8เลยครับถั่วลูกไก่หรือชิกพีซไม่ใช่แค่มีโปรตีนกับไฟเบอร์สูงนะครับแต่ในถั่วเม็ดเล็กๆนี้มีทริปโตแฟนที่เป็นสารตั้งต้นของเซโรโทนินซึ่งจะเปลี่ยนเป็นเมลาโทนินตอนเราหลับนอกจากนั้นยังมีแมกนีเซียมสูงตามธรรมชาติช่วยให้กล้ามเนื้อคลายตัวหมอเคยเจอคนไข้ที่นอนไม่ลึกมาหลายเดือนลองเปลี่ยนจากของหวานก่อนนอนมาเป็นถั่วลูกไก่นิดเดียวผลคือกลับไปหลับลึกได้ใน3คืนครับ
1: ฟังแล้วมันเหมือนว่าการนอนหลับดีไม่ได้เริ่มที่หมอนหรือแสงรบกวนแต่มาจากจานข้าวเย็นของเราด้วยนะคะ
2: ถูกเลยครับเพราะอาหารบางอย่างไม่ได้ทำให้อิ่มอย่างเดียวแต่มันบอกสมองว่าพักได้แล้วหรืออย่าเพิ่งพักโดยที่เราไม่รู้ตัวเลย
1: คุณผู้ชมเคยเจอไหมคะแบบกินแค่ของเบาๆก่อนนอนแต่กลับรู้สึกเหมือนสมองยังวิ่งทั้งที่ร่างกายนิ่งไปแล้วบางทีมันอาจไม่ใช่ความเครียดแต่คือพลังงานบางอย่างที่ยังค้างอยู่ในระบบ
2: ต่อไปอันดับ7ครับข้าวโอ๊ตอุ่นๆหลายคนคิดว่าเหมาะแค่กับคนลดน้ำหนักแต่จริงๆแล้วมันช่วยเรื่องการนอนได้ดีมากข้าวโอ๊ตคือคาร์โบไฮเดรตเชิงซ้อนที่ค่อยๆปล่อยน้ำตาลซึ่งช่วยให้เซโรโทนินหลั่งต่อเนื่องและเปลี่ยนเป็นเมลาโทนินได้ลื่นไหลทำให้การนอนต่อเนื่องยาวขึ้นไม่สะดุดกลางดึก
1: แล้วถ้าเทียบกับผลไม้อย่างกล้วยล่ะคะเพราะหลายคนก็ใช้กล้วยช่วยให้นอนง่ายเหมือนกัน
2: กล้วยก็มีทริปโตแฟนครับแต่ข้อเสียคือถ้าสุกมากน้ำตาลจะสูงมากเช่นกันแล้วน้ำตาลนั่นแหละที่ร่างกายต้องรีบเคลียร์ออกตอนหลับข้าวโอ๊ตไม่มีปัญหานั้นแถมยังให้เบต้ากลูแคนที่ช่วยลดระดับคอร์ติซอลซึ่งเป็นฮอร์โมนความเครียดตอนกลางคืนอีกด้วยแล้วคุณนุ่นคิดยังไงครับคนไทยเราเองดูเหมือนจะคุ้นกับการมีของว่างหลังอาหารเย็นมากพอสมควรโดยเฉพาะพวกผลไม้รสหวานหรือขนมหวานเบาๆคุณเคยเจอเคสที่เขาคิดว่าแค่นี้ไม่เป็นไรแล้วจริงๆร่างกายเขาสะเทือนไหมครับ
1: เยอะเลยค่ะเคยมีเคสหนึ่งที่คนไข้กินวุ้นมะพร้าวใส่น้ำผึ้งทุกคืน

0: ือก่อนนอน 1-2 ช้อนโต๊ะก็พอครับ
1: แล้วแบบนี้คนที่มีปัญหานอนหลับเพราะขาตึงหรือตะคริวตอนดึกก็จะได้ประโยชน์จากเมล็ดฟักทองด้วยใช่ไหมคะ
0: ถูกต้องครับตะคริวบ่อยตอนดึกมักเกี่ยวกับแมกนีเซียมขาดหรือโพแทสเซียมไม่สมดุลเมล็ดฟักทองช่วยเติมแมกนีเซียมได้ดีโดยไม่ต้องพึ่งยาเลยครับส่วนอันดับ5ปลาซาดีนในน้ำมันมะกอกนี่เป็นของที่หมอชอบมากครับเพราะมีโอเมก้า3ที่ช่วยลดการอักเสบในระบบประสาทและมีโปรตีนดูดซึมง่ายที่ช่วยควบคุมกลูโคสให้คงที่และที่สำคัญคือมีวิตามินดีซึ่งช่วยให้สมองควบคุมวงจรหลับตื่นได้ดีขึ้นแค่กิน1ช้อนหรือครึ่งกระป๋องกับข้าวเล็กน้อยก็ช่วยให้สมองไม่รู้สึกเหมือนขาดแดดในวันที่ไม่ได้ออกนอกบ้านเลยครับ
1: โอเคค่ะวันนี้เราเริ่มได้ตั้งแต่อันดับ 8-5 แล้วนะคะและที่น่าสนใจคือไม่ใช่แค่ช่วยให้นอนดีขึ้นแต่แต่ละอย่างก็ยังเบาไตเบาสมองได้ด้วยจริงๆ
0: ใช่ครับและเรายังเหลืออันดับ 4-1 ที่หมอเชื่อว่าหลายคนไม่เคยนึกถึงเลยด้วยซ้ำอันดับ4คือฟักทองนึ่งครับหลายคนคิดว่าฟักทองคือของหนักแต่จริงๆถ้ากินในปริมาณพอเหมาะฟักทองมีทริปโตแฟนที่ช่วยสร้างเซโรโทนินซึ่งเป็นสารตั้งต้นของเมลาโทนินฮอร์โมนที่ช่วยให้เราหลับลึกขึ้นได้ฟักทองยังมีไฟเบอร์สูงช่วยให้ระบบน้ำตาลในเลือดนิ่งตอนกลางคืนซึ่งสำคัญมากเพราะน้ำตาลที่เหวี่ยงคือหนึ่งในตัวปลุกอันดับต้นๆของร่างกายโดยไม่รู้ตัว
1: หมอเคยเจอเคสที่คนไข้เปลี่ยนแค่มื้อก่อนนอนจากขนมเป็นฟักทองนึ่งแล้วบอกว่าหลับได้นานขึ้นจาก4ชั่วโมงเป็นเกือบ6ชั่วโมงเลยค่ะแบบนี้ถือว่าใช้ได้ไหมคะ
0: ใช้ได้เลยครับเพราะเราไม่ได้ต้องการให้อิ่มแต่ต้องการให้ร่างกายไม่ต้องทำงานเพิ่มระหว่างหลับต่อมาอันดับ3คือเข้าบาเล่อุ่นๆหลายคนกลัวแป้งแต่จริงๆข้าวบาเล่เป็นพรีไบโอติกช่วยให้จุลินทรีย์ดีในลำไส้ทำงานตอนกลางคืนได้สมดุลและที่สำคัญคือข้าวบาเล่มีแมกนีเซียมธรรมชาติช่วยคลายกล้ามเนื้อและลดอัตราการตื่นในช่วง Deep Sleep หมอแนะนำให้ต้มแบบจืดๆผสมงาดำคั่วนิดเดียวไม่ต้องปรุงหวานเลยครับ
1: ฟังแล้วเหมือนลำไส้ก็มีบทบาทต่อวงจรการนอนด้วย
2: ใช่ครับเราเคยเข้าใจว่าการนอนคือเรื่องของสมองอย่างเดียวแต่ตอนนี้เรารู้แล้วว่าลำไส้ก็มีนาฬิกาชีวิตของมันถ้าเรากินอะไรที่ไปรบกวนนาฬิกานั้นเช่นของมันจัดหรือรสจัดก่อนนอนลำไส้จะผลิตสารอักเสบเล็กๆที่สะสมจนกลายเป็นปัญหาการนอนในระยะยาวได้เลย
1: แล้วอันดับ2คะ
2: อันดับ2คือเมล็ดฟักทองอบอุ่นๆไม่ใช่ของเล่นนะครับอันนี้เล็ดแต่พลังใหญ่เมล็ดฟักทองเป็นหนึ่งในแหล่งแมกนีเซียมและสังกะสีธรรมชาติที่ดีที่สุดแมกนีเซียมช่วยให้กล้ามเนื้อคลายตัวส่วนสังกะสีช่วยกระตุ้นเอนไซม์ที่เกี่ยวกับการสร้างเมลาโทนินและที่สำคัญเมล็ดฟักทองมีโปรตีนเล็กน้อยที่ช่วยให้น้ำตาลในเลือดนิ่งไม่เหวี่ยงเหมือนการกินของหวานเปล่า
1: ๆหนูเพิ่งรู้เลยค่ะว่าแม้แต่ของกินเล่นเล็กๆก็ส่งผลต่อฮอร์โมนนอนได้ขนาดนี
2: ้หลายคนมองข้ามครับและสุดท้ายอันดับหนึ่งที่หมออยากแนะนำที่สุดก็คือน้ำข้าวกล้องหอมมะลิอุ่นๆครับไม่ใช่ข้าวกล้องปั่นนะแต่คือน้ำต้มข้าวกล้องแบบอุ่นๆที่กรองเอากากออกจะได้แร่ธาตุและสารต้านอนุมูลอิสระจากข้าวเต็มๆโดยไม่ต้องเขียวน้ำข้าวกล้องช่วยให้น้ำตาลในเลือดนิ่งแถมยังช่วยให้ตับและไตพักเพราะไม่ต้องย่อยอะไรเพิ่มและที่สำคัญคือมันอุ่นพอดีเหมือนกล่อมระบบประสาทก่อนนอน
1: หนูรู้สึกเลยค่ะว่าทั้ง8อย่างนี้ไม่ใช่แค่ช่วยให้นอนแต่เหมือนมันกำลังสื่อสารกับร่างกายว่าคืนนี้คุณปลอดภัยนะหลับได้เลย
2: ใช่ครับเพราะการนอนของคนวัย60บวกไม่ได้แปลว่าเรานอนหลับแต่แปลว่าร่างกายอนุญาตให้เราหลับและถ้าเรารู้ว่าร่างกายฟังเราอยู่เราก็สามารถพูดกับมันได้ผ่านสิ่งเล็กๆที่เรากินก่อนนอนนี่แหละครับ
1: แล้วถ้ากินถูกทุกอย่างแล้วยังนอนไม่หลับอยู่ดีล่ะคะเราควรสงสัยอะไรต่อเป็นอันดับแรก
2: คำถามนี้ดีมากครับและเป็นจุดที่เราจะไปต่อกันในเฟสถัดไปเลยเพราะอาหารอาจไม่ใช่จุดจบของปัญหาแต่มันอาจเป็นแค่ชั้นแรกของระบบที่ยังไม่สมดุลอยู่ได้ครับ
1: ถ้าฟังมาทั้งหมดแล้วเราจะเห็นเลยนะคะว่าการตื่นกลางดึกมันไม่ใช่เรื่องเล็กที่ควรมองข้ามอีกต่อไปเพราะมันอาจเป็นเสียงเบาๆที่ร่างกายกำลังบอกเราว่ายังมีบางอย่างที่ไม่สมดุลโดยเฉพาะกับระบบน้ำระบบน้ำตาลที่หลายคนไม่รู้เลยว่ามันซ่อนอยู่ในของว่างเล็กๆก่อนนอนแทบทุกวันหนูชอบมากเลยค่ะที่ลุงหมอบอกว่าไม่ใช่แค่หยุดกินแต่คือเลือกอาหารที่ร่างกายวางใจเพราะพอคิดแบบ

0: ้นมันไม่รู้สึกว่าเรากำลังอดแต่เหมือนเราแค่เปลี่ยนวิธีดูแลตัวเองให้ดีขึ้นเฉยๆ
1: หมออยากให้ทุกคนมองอาหารเหมือนคนเฝ้าบ้านครับถ้าเราให้คนไว้ใจเฝ้าบ้านก็หลับสนิททั้งคืนไม่ต้องลุกมาตรวจซ้ำแต่ถ้าให้คนแปลกหน้าเฝ้าแม้จะตัวเล็กน่ารักหรือดูไม่อันตรายเราก็จะนอนไม่หลับโดยไม่รู้ตัวและนี่คือความต่างของการเลือกอาหารก่อนนอนแบบรู้กับแบบเดาง
0: ั้นคืนนี้ถ้าคุณรู้สึกอยากลองอะไรสักอย่างแทนที่จะหยิบนมเย็นหรือผลไม้หวานที่คุ้นมือลองเลือก1ใน8อย่างที่เราคุยกันวันนี้ค่ะจะเริ่มจากโยเกิร์ตไม่หวานกับเชอร์รี่หรือโอ๊ตอุ่นกับกล้วยก็ได้แต่ที่สำคัญคืออย่าลืมสังเกตตัวคุณเองหลังตื่นว่ารู้สึกต่างจากคืนก่อนไหมหนูอยากชวนทุกคนลองทำเป็นสูตร8วันวันละ1อย่างลองเวียนไปทีละสูตรแล้วเขียนไว้สั้นๆแค่ว่าเมื่อคืนตื่นกี่ครั้งหรือตอนตื่นเช้าสดชื่นไหมมันเหมือนเราทำให้ร่างกายเป็นเพื่อนที่เริ่มเข้าใจกันมากขึ้นทีละวัน
1: หมออยากเสริมตรงนี้นิดหนึ่งครับหลายคนมองการเปลี่ยนอาหารเหมือนกับการไดเอทคือทำแล้วต้องเห็นผลทันทีแต่จริงๆแล้วแค่คนเริ่มตั้งใจฟังตัวเองก็ถือว่าเปลี่ยนไปมากแล้วครับเพราะบางครั้งการที่เราตื่นกลางดึกมันไม่ได้อยากให้เรากังวลแต่มันอยากให้เรากลับมาดูแลมันอย่างถูกจังหวะเท่านั้นเองหมอไม่อยากให้ใครต้องหลับด้วยความระแวงครับแค่เลือกสิ่งที่ไม่กระตุ้นร่างกายก็เหมือนเปิดไฟอ่อนๆให้หัวใจว่าเราดูแลตัวเองได้โดยไม่ต้องพึ่งยาไม่ต้องกลัวตัวเองเพราะการนอนที่ดีไม่ได้เริ่มจากเตียงแต่เริ่มจากการรู้ว่าเรากำลังให้ร่างกายได้พักจริงๆหรือเปล่า
0: และนี่คือรายการสูงวัยใกล้หมอที่เราคุยกันด้วยความเข้าใจไม่ใช่ความรู้พบกันทุกสัปดาห์กับบทสนทนาที่จะทำให้คุณรู้ทันร่างกายตัวเองแบบไม่ต้องเปิดตำราฝากกดติดตามรายการไว้ด้วยนะคะคืนนี้หลับลึกขึ้นขอให้ตื่นมาด้วยใจที่สดใหม่ค่ะ

0: ข่าวดีท่านสามารถรับชมรายการของ Net TV ได้ทุกที่ทุกเวลาไม่ว่าท่านจะอยู่ที่ไหนเพียงท่านเข้าเว็บไซต์ www.nettv.com ผ่านทางโทรศัพท์มือถือแท็บเล็ตหรือคอมพิวเตอร์ที่มีอินเทอร์เน็ตท่านก็สามารถติดตามข่าวสารสาระบันเทิงจาก Net TV ได้ตลอดเวลาสดส่งตรงจากสถานีตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป www.nettv.com
1: Net 500 IP เป็นเครื่องรับสัญญาณรุ่นใหม่ทันสมัยรับได้ทั้งระบบซัทเทอร์ไลท์และระบบอินเทอร์เน็ตทีวีภายในเครื่องเดียวกันระบบ HD TV ที่ให้ภาพและเสียงคมชัดดูภาพยนตร์ไทยและต่างประเทศได้มากกว่าพันเรื่องสะดวกและง่ายต่อการติดตั้งท่านสามารถรับชมรายการสดจากประเทศไทยและช่องต่างๆทั่วโลกสั่งซื้อได้ในราคาพิเศษสุดวันนี้ที่ Net Shopping

0: นับสนุนรายการโดยออร่าโอเมก้า3สารสกัดน้ำมันปลาชนิดเข้มข้นจากปลาขนาดเล็กสูตรเฉพาะของออร่าสั่งซื้อน้ำมันปลาสกัดออร่าโอเมก้า3ได้ที่เน็ตช้อปปิ้ง
1: โอ้ hi my friend
2: hi เฮ้ย hi เลยเมื่อกี้พุ่งกินได้ด้วยเหรอ
3: โอ้นิดหน่อยลิตเติ้ลบิดลิตเติ้ลบิด
2: เฮ้ยลุงถามนี่เขาจะกินอะไรอะไรเงี้ย
3: ไอ้ยูซิดดาวน์พลีส
1: ซิดดาวน
3: ์ yes I eat what
4: eat what คืออะไร
2: ผมเชื่อแล้วพูดได้นิดหน่อยจริงเอาพี่ลองถามเขาเองที
3: ่มึงลองนี่มือถือได้ป่ะ
2: โหสับร้อง
1: เฮ้ยได้อยู
2: ่ยูมาที่นี่ทำไม
4: โอ้เดี๋ยวไออังกฤษพี่มีอยู่กับไอแค่เนี้ยเหร
2: อยูไอ help you are you กินอะไร
3: ไม่ต่างกูไม่ต่างกับกูเลย
4: มาดิผมเองอ่ะ
1: ครับ help me help me
4: ยังไม่ถามก็เลยชื่ออะไรมาจากไหนฮะ what's your name
2: โอ้มึงมากกูคำฟอร์ม
4: ก็ยังดีกว่าไปละ
1: oh my name is Maximus Gladiato Fast and Furious Harry Potter
2: ชื่อคนหรือชื่อหนังวะเนี่ย
3: มีนามสกุลไหม
1: นามสกุลนะจ๊ะ
2: นามสกุลเต็มก็นะจ๊ะนายจ๋า
3: อันนี้พูดไทยได้เหรอ
1: พูดได้สิครับเรียกผมมันก็ได้นะครับ
2: โอ้แต่เมื่อกี้ใส่ภาษาอังกฤษมายาวเลยเพื่ออะไรเนี่ย
1: เอ้าก็ไอเราก็นึกว่าอยากรู้ชื่อจริง
3: โอ
1: ้ว่าแต่ร้านข้าวเปิดอยู่ไหมครับเนี่ย
5: เปิดคร
1: ับ เปิด
2: แต่พวกไออาหารที่แบบอยู่กินนะร้านเราไม่มีหรอกนะพวกอาหารฝรั่งไม่มีอิตาเลียนไม่มี
1: โอเคไม่เป็นไร it's okay กะเพราไข่ดาวพริกเยอะๆ
3: เฮ้ยกินเผ็ดได้เหรอ
1: โอ้สบายมาก
2: งั้นรอแป๊บเดียวเดี๋ยวผมจัดให้จำๆ
1: thank you bro
2: โอเคโบ
1: โอเคโอพี่

0: ตังค์เลยผมหัวร้อนแล้ว
1: เฮ้ยใครไปทำอะไรไม่พอใจป่ะเนี่ย
0: ไม่มีครับ
2: เอามันมีได้ไงเมื่อกี้พูดแล้วหัวร้อน
0: ที่ผมหัวร้อนเหงื่อออกคือมันเผ็ดมากเนี่ยครับ
3: อ๋อหัวร้อนก็คือแบบร้อนหัวใช่ไหมครับ
0: โอ้โหพี่ร้อนมากใช่ครับ
1: ไม่ได้เป็นเพราะพี่กับว่าเป็นเพราะผมมันน่ะ
0: ว่าแต่มียางวงให้ผมยืมไหมพี่พอดีผมจะมัดหัวเนี่ยแบบมันยุ่งเหยิงมาก
2: เดี๋ยวมีอะไรนะ
0: ยางวงอ่ะคือพี่รู้จักปะ
2: ยางวง
0: ใช่ใช่พอดีผมจะมัดหัวแบบมันร้อน
2: หนังยางใช่ไหม
0: คนจะบ้านนอกไม่รู้จักยางวงโอ้โหไปอยู่ไหนมาก่อน
4: ยางวงบ้านนอกเราอีก
2: คนหลังที่เคยยางวงไปมัดทำไมกันไม่ตัดเลยฮะ
0: เสียดายอ่ะคือไว้มานานไงครับนึกออกไหมฮะ
2: อ๋อเหรอ
0: ใช
1: ่ลองเปลี่ยนลุคดูดิผมมันจะดูดีกว่านี้
0: จริงเหรอครับ
3: ผมว่าถ้าตัดแล้วแบบว่ามันจะดูคินคีนนะผู้หญิงชอบนะ
0: จริงเหรอแล้วแถวนี้มีที่ไหนตัดผมได้บ้างครับ
3: มีนี่เลยร้านแฟนพี่สิทธิ์เนี่ยอยู่ท้ายซอยนี่เอง
0: เอาท้ายซอยนี่เหรอครับ
3: ครับ
2: รู้จักท้ายซอยไหม
0: รู้จักแต่หน้าซอยครับ
3: ครับหรอ
2: ไอ้นี่มันไม่ธรรมดาเลย
0: ร
2: ู้
0: จักนะครับ
2: กูแปลกใจตั้งแต่รู้จักยังบงก็แล้ว
0: น
2: ั่
0: นแหละนี่ครับค่ากะเพรา
3: พี่เดี๋ยวรอทำคอนก่อนแป๊บนึง
0: ไม่ต้อง
2: เฮ้ย
0: เงินมันเยอะ
5: ไอ้เดี๋ยวมึงไปถูกกันเนี่ย
0: ตรงไปเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาถึง
3: ตรงไปเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาถึง
2: เฮ้ยใช่เว้ยเฮ้ยไม่เคยเห็นในซอยนี่ว่าไอ้นี่เมื่อกี้มันชื่ออะไรลืมไปแล้ว
1: มัด
2: ออมัส
1: มัด
2: มันจะมัด
1: มัส
2: มัสก็จะไม่ถูกด้วย
1: มัส
2: มัสมัส
1: มัส
2: เป็นยากมึงภาษาอังกฤษเนี่ยมัส
1: มัสมัส
2: ไม่เป็น
3: ไม่ใช่อ่ะลุง
2: ยากมึง
3: มัส
2: นี่ถูก
3: ต่อมันก็ไม่ยาก
1: มันถูกมันเหมือนถูกใจมันอะเหมือนคงครับผมไม่ถูกใจอะมัส
2: นะ
1: อคติตอมออคติ
2: ตอมออคติคืออะไรอะ
1: เหมือนพวกตรวจคนเข้าเมืองไง
2: อ๋อ
1: เอ็กเซนไม่ได้ก็ไม่ให้ผ่าน
2: ไอ้นี่ชอบกันได้กันไหนคนนี้เนี่ย
6: กี่โมงกี่ยามแล้วเนี่ยไม่มาสักที
0: โทษนะครับร้านปิดหรือยังครับ
6: ยังค่ะทำอะไรดีคะ
0: โอ้พอดีผมมาตัดผมครับผม
6: อ๋อเชิญค่ะเชิญนั่งได้เลยค่ะ
0: รบกวนด้วยนะครับ
6: ยินดีค่ะเชิญนั่งเลยค่ะเดี๋ยวรอสักครู่นะคะ
0: ครับผมรับทราบครับ
6: มาเลยค่ะลูกจ้างลูกค้ารออยู่ค่ะ
7: เจ้านายเนาะไปกิจการ
5: อ้าวเกี่ยวอะไรกู
7: กูเหรอ
5: เ
6: อออ้าวอะไรทำไมทำท่านั้นน่ะ
7: สวัสดีค่ะลูกค้าอยากได้ทรงแบบไหนดีคะ
0: ขอแบบสั้นๆดูแลง่ายครับ
7: โกนไหมคะ
0: โอ้ตะฟิวว่าดีก็ได้ครับผม
7: พี่รอเล่นค่ะเดี๋ยวพี่จะจัดแบบทรงที่เข้ากับหน้าน้องเลยอันนี้น่าจะใช้ชีวิตลำบากนะคะเนี่ย
0: ได้ได้ครับ
7: ไม่ค่อยเห็นเนอะเดิน
0: ใช่ครับผม
7: นี่พี่จัดการให
0: ้ขอบคุณครับ
7: นี่เสร็จแล้วจ้าเป็นไงชอบไหม
0: โอ้ชอบมากเลยครับโอ้พี่นี่ก็ตัดผมเก่งเหมือนกันนะครับเนี่ย
7: พี่อยากจะบอกว่าพอหนูผมสั้นปุ๊บเนี่ยหนูดูแบบหล่อขึ้นมาเลยอะ
0: จริงเหรอครับพี่นี่เป็นกันเองมากเลยนะครับเนี่ย
7: กันเองสบายสบายพี่อะ
0: เท่าไหร่ครับ
7: 200
0: อ๋อ
7: มาละปักดีๆแล้ว
0: ขอบคุณครับ
7: ขอบคุณนะจ๋าวันหลังมาตัดใหม่นะ
0: ได้ครับผมชื่อมันครับพี่ชื่ออะไรครับ
7: พี่ชื่อสวยค่ะถามทำไมจ๊ะ
0: อ๋อเผื่อวันหลังผมมาจะได้บอกชื่อช่างถูกครับผม
3: อีนี่เล่นของนอกซะแล้ว
0: ร้านพี่ปิดวันไหนครับ
7: เฮ้ยก็คุยกันอยู่ดีๆนี่แช่งทำไมคะ
0: ไม่ใช่ผมจะได้มาถูกวัน
7: อ๋อจริงๆร้านพี่เปิดทุกวันมาได้ทุกวัน
0: โอเคแล้วพี่สวยอยู่ทุกวันไหมครับ
7: ทุกวันค่ะ
0: ดีเลยไว้เดี๋ยวผมมาใหม่นะครับผม
7: จ้าก
8: ลับบ้านดีๆนะเธ
6: อ
7: ลูกค้าค่ะอีกอย่างกูมีแฟนแล้วเน
9: า
7: ะ
9: ไม่ลองตัวเลือกอื่นเหรออันนี้สูงใหญ่เลยนะมึง
7: คิดดีๆอ่ะเธอเน
9: าะอ่ะกูหมายถึงตัวเขาไง
6: สาบาน
9: ไม่เอาม
7: ึงนอนท่านี้ทำไมมึงไม่ไหวเนี่ยถ้ามึงไม่ไหวแล้วนะมึงเหมือนคนลุกไม่ขึ้น
9: จุกท้องมึงกินอะไรเข้าไปวะ
7: มึงเอามาดูซิว่าโทรศัพท์มึงเซิร์ชว่าอะไรเมื่อกี้เนี่ย
10: คนเดียว3เลยพี่ฟอร์มครับ
11: เคลียร
12: ์3จาน180บาทครับผม
11: ละ100เท่าไหร่

0: 80
1: เอ๊ะร้านนี้มี60 40อ่ะ
2: นี่
1: อ้าวงั้น3จานเท่ากับจ่าย72บาท
0: อะไรๆ72อะไร108บาท
1: 108บาทได้ไงอ่ะพี่สินเอ้าก็60 40ลูกค้าจ่าย40 40% ไงก็72บาท3จาน
2: ลูกค้า60ทางร้าน40
3: โครงการรัฐเขาน
2: ั่นโครงการรัฐนี่โครงการกู
0: เ
1: ขาให้จ่าย40นะแต่โครงการนี้ให้จ่าย60
0: ได้60ร้านเราช่วย40มีอะไรบ้างพื้นที่ขายพื้นที่มัน
1: มันไม่มีอะไรหรอกก็ถามดูเฉยๆว่าทำไมไม่ทำเหมือนร้านอื่นเขาแล้วลุกขึ้นทำไมเนี่ย
2: มึงจ่าย40ก็ได้
1: เออ
2: แต่มึงต้องสละเลือดหน่อยนึง
1: เลือดเท่าหยดรู้เลือดยุงหรือไง
2: ก็ไม่รู้อะเลือดพื้นอะ
1: นักเลงเนาะร้านเนี้ยนะเข้ามาดูหลังก่อนหลังตุ้งๆมาดูกันก่อน
2: เกลือนะมึงอ่ะ
1: อย่าเข้ามามั่วซั่วมันในอันตราย
2: ใช่
1: มันไม่ใช่แหมเท่าไหร่
2: 108บาท
1: ประกบเดี๋ยวกูจับกลอนผมเลยเดี๋ยวมันอย่าหลับแล้วงานพิศีล
0: กินแล้วกินแล้วอย่า
1: ทอนด้วยทอนด้วยครับ
2: ไม่ทอนเอาเก็บไปเนี่ยเอาไว้ทบครั้งหน้ามึงมากินเดี๋ยวทบไปเลย
1: ก็วันนี้ก็ต้องทอนก่อนแล้วครั้งหน้าไม่รู้ว่าโป่งจะมากินวันไหน
2: กูไม่รู้วันไหนมึงมาได้ใช้อ่ะ
1: เอาเงินที่ทอนโป่งจะได้ไปใช้อย่างอื่นได้ก่อน
2: ไม่รู้เก็บไว้ดิ
0: มันต้องกินอยู่แล้วปะวะ
1: เอาเปิดขายเปิดมาเปิดครับผมถ้ายังดิ้นได้มึงไม่รอดแน่สามตัวทำต้องทำให้สลบเลยนะแต่ถ้ายังดิ้นตายมีใครกล้าเข้าผู้นี้มึงมีใครกล้าแล้ว
2: เขาไม่อยากมีเรื่องกับมึงสงสาร
1: เข้ามา
2: โอ้ยตายแล้วหยิบซ่อนๆด้วยนะคุณโอ
4: ้เอ้าสวัสดีครับ
0: เฮ้ยตัดผมมาแล้วโอ้โหสุดยอดเลยว่ะ
4: จริงเหรอพี่สิน
0: ดูดี
4: หล่อไหม
0: เท่
4: ขอบคุณครับพี่ขอบคุณครับพี่สิน
1: คนหรือเสาไฟฟ้าวะเนี่ย
2: ไอโป้งเดี๋ยวเขาตบหัวกันดุดหลบมือ
1: ชื่ออะไรครับเนี่ย
5: ชื่อมัส
2: ครับผม
1: มิด
5: มัส
1: มิด
5: มัด
1: มด
5: มัส
1: โม
5: มัสธรรมดาเลยมัสธรรมดา
1: อย่าจับไหล่ครับไม่ชอบชอบเลยพี่มัดสวัสดีครับยินดีจับพี่มัดนะมัดอะไรนะ
5: มัสธรรมดาม
1: ัดโอ้ชื่อยาวนะ
2: มัดธรรมดาแบบมัดไม่แน่น
1: อ
2: ่ะ
5: มัดหลวม
1: ๆมัดโอ้ชื่อยาวมากมัดธรรมดาหลวม
0: ๆเฮ้ยโป่งให้เก่งคนคุยด้วยนะถอนโมกออกก่อนเขาหยอกเล่น
5: ก็เล
1: ่
5: น
1: ได้
5: ชื่อมัดครับโ
1: อ้ยินดีคร
5: ับยินดีครับชื่ออะไรครับ
1: ผมชื่อโป่งครับ
5: ใครนะ
1: โป่งครับ
5: ปิด
1: โป่ง
5: ปุ๊บ
1: อะไรนะโป่ง
0: ปุ๊บเอาเลยพี่โป่งเอา
1: โป่งครับ
5: อ๋อโป่งโอเค
1: ใช่ครับผม
5: ครับ
2: เอาอะไร
5: อ๋อ
0: เหมือนเดิมไหม
5: เหมือนเดิมครับผม
0: โอเคได้รอแป๊บ
5: ขอบคุณครับขอบคุณมากเลยครับผม
2: เอ๋นั่งเลย
0: มึงต้องเจอคนอย่างนี
1: ้โป่งครับ
5: ครับรู้ครับนั่งเตียง
1: โอ้ยินดีคร
5: ับ โอเคนั่งข้างๆอยากกินอะไรตังเลยใครบ้าง
1: ผมอิ่มแล้วครับพี่มัด
5: เฮ้ยก็นั่งกินเป็นเพื่อนกันดีโอ
0: ้ยมึงมาอยู่นี่สักปีได้วะ
2: มึงอยู่วันนี้ไอ้นี่หงอยเลยฮะ
1: พี่มัดตามสบายเลย
5: ก็นั่งกินเป็นเพื่อนกันไงได้ไหม
1: ได้คร
5: ับ โอเคดีมากดีมากทำดี
0: เรียบร้อยขึ้นเยอะ
5: ปอง
1: ครับ
0: บอกให้มานี่
5: บอกว่า
1: ครับพี่มัด
5: จะกินอะไรเนี่ยสั่งได้เลยนะไม่ต้องเกรงใจเข้าใจป่ะ
1: โอ้ได้ก็เกรงใจพี่มัดแต่นี
5: ้ไม่ต้องเกรงใจเข้าใจป่ะไม่ต้องเกรงใจเข้าใจไหมสั่ง
0: ไหวไหมพี
1: ่ข้าวเปล่าจาน
5: ข้าวเปล่าทำไมกะเพราก็ต้องกินกะเพราข้าวกะเพราอ่ะสั่งสิ
1: กะเพราด้วย
0: ความสงบเป็นเลิศ
5: พิเศษ
1: กินเยอะ
0: พิเศษเลยครับ
2: กูอยากเห็นคนไอ้เจ้าจับซ่อนมาไหม
1: จับเป็นตั้งแต่เด็กพี่มัดเต็มที่นะ
5: ผมนั่งเต็มที่ครับเต็มที่เอง
6: พร้อม
0: เอ้าก
6: ะเพรา3จาน
0: ได้เลยจ้ะนั่งรอก่อนแป๊บนึง
6: จ้าเอ้ามัดมาทำอะไรที่นี่อ่ะ
5: เอ้าพี่สวยมัดมาตัดผมครับ
6: จะตัดอะไรอีกล่ะเมื่อวานก็เพิ่งตัดมานิดผมยังสั้นอยู่เลยนะ
5: ก็ตอนแรกอ่ะคิดว่าผมสั้นแต่ที่ไหนได้อะดิผมสอดครับ
2: เอาแล้วเว้ย

0: ไม่สวยอย่างเงี้ยเป็นกระทะขนมครกแน่เลย
1: อะไรอ่ะพี่โป่ง
0: เอ้าก็โดนหยอดไงพี่ฟ้าใส
2: ปู่มุกยาวมาก
3: จริงๆน้องเขาก็พูดไปเรื่อยแหละค่ะ
4: พี่สวยมานั่งกินด้วยกันได้นะครับ
5: มึงรู้จักมันอ่ะ
3: อ้าวก็ใช่อ่ะสิเมื่อวานน้องเพิ่งไปตัดผมนานขึ้นมา
5: อ๋อ
4: พี่สวยอ่ะตัดผมโคตรดีเลยนะครับขนาดพี่สินน่ะยังชมผมว่าหล่ออยู่เลย
5: ถือว่าวันนั้นกูไม่ได้พูดแล้วกัน
4: แต่พี่สวยเคยต้องหงุดหงิดด้วยนะ
5: แต่กูเหมือนไม่ค่อยสนุกแล้วอ้
4: าวทำไมอ่ะครับพี
5: ่พี่สวยเป็นแฟนกูเนี่ยอ้
4: าวจริงเหรอครับ
5: อืม
4: โอ้โหผมขอโทษด้วยนะครับพี่สินผมไม่รู้จริงๆผมไม่รู้จริงๆครับ
5: ไม่รู้ได้ไงวะกูอ่านในฟอร์มก็บอกไงว่าแฟนพี่สินเนี่ยเป็นเจ้าของร้านเสริมสวย
4: ผมไม่รู้ผมนึกว่าพี่ฟ้าใส
6: ฟ้าใสของผมนี
0: ่โอ้หวงขึ้นมาเลยนะพี่ฟอร์ม
4: แต่ผมชอบพี่สวยจริงๆนะครับพี่สินผมขอจีบได้ไหมอ่ะ
5: เฮ้ยของ่ายขนาดนี้เลยวะ
4: เอ้า
5: เออมันได้วะฮะ
4: ก็ผมชอบจริงๆ
6: อีสวยถามจริงมึงเล่นของปะเนี่ย
3: โอ้ยกูไม่ได้ทำอะไรเลยค่ะอยู่เฉยๆเลยอ่ะ
5: มานี่มึงไม่ต้องมาอยู่ที่นี่นะมึงมาไหนกลับทางนั้นเลยให้ยานแม่มึงมารับมึงขึ้นไปเลยมึงกลับประเทศไปปะ
4: ผมคนไทยผมเป็นลูกครึ่งไทยคองโก
6: อีสวยมึงเอาไงตาเหลือกแม่คองโก
5: โตแค่ลูกครึ่งคองโกจะมาคุย
6: พี่ครึ่งเลย
5: ไทยคลอง3แม่ดินเวอร์พ่อฟิวเจอร
6: ์มึงก็เลือกเอาจะเอาคลองโกหรือคลอง3
3: กูไม่เอาเลยสักคลองเดียวอะ
4: แล้วพี่สวยชอบคนแบบไหนอะครับ
3: พี่เหรอพี่ชอบคนที่ทำอาหารเก่งๆจบนะ
5: จบแล้วทำอาหารเก่งกูล้วนๆมึงทำไม่ได้หรอไอ้แค
6: ่โอ้โหอีชันรูด
4: ไปเย็นนะ
0: พี่สินดูแค่ความสูง ก็แพ้พี่มัดกันแล้วนะครับเนี่ย
5: โอ้
7: หรือพี่ใจเย็น
5: ของพวกนี้มันอยู่ที่ฝีมือ
7: พี่สงสารน้องมันใจเย็นพี่สงสารมันเนาะ
5: กูไม่กล้าเข้าใกล้มันมากเลยทำมันตกไปแล้วหัวมึงกระเด็นเลยนะเออ
6: ไหนวะ
5: เฮ้ยโอ้โห
4: อย
5: ่
4: าหนีดิอย่าหนีดิอย่าหนีดิ
5: โอ้โหนั่นแหละ
4: โอ้โหเอ้าเป็นไรอ่ะ
0: เขาไม่มีอะไรคร
4: ับ อ๋อไม่เป็นไรนะ
0: อย่าเข้าห้องน้ำ
4: อย่าเข้าห้องน้ำรอแป๊บ
7: แค่วางก็ครึ่งหัวแล้วอ่ะ
4: ครึ่งจริงด้วย
5: อ่ะจบเลยไอ้มัด
4: เอ้าพี่ยังทำไม่เสร็จนี่
5: อ่าวาย
8: เฮ้ยหอมว่ะ
5: ฮะไม่ใส่ไม่ได้ใส
8: ่กูหมายถึงกลิ่นหอม
6: หน้าตาดูดีเชีย
5: อ้าวโถทาครีมทุกวัน
6: กูหมายถึงข้าวค่ะ
8: โถเนี่ยเนี่ยครีมเหรอเนี่ย
0: พี่สินแอบไปสั่งที่ไหนมาป่ะ
5: ผัดต้องโจมอยู่ที่โป่งอย่า
0: ไม่ได้ยินเสียงผัดแค่นั้นแหละแค่ถาม
5: อย่าคติ
8: อ่ะต่อไปมัดมา
4: ครับเสร็จแล้วครับผมมัดเสร็จแล้วครับ
0: โอ้พี่มัดมาแล้ว
3: อันนี้แฮม
9: อ่าเป็นไงน่ากินไหม
5: โอ้โ
6: หใหญ่มากเลยอ่ะ
3: จานข้าว
6: ไส้กรอกเนี่ย
8: แตกต่างกันเยอะ
4: ผมกลัวพี่สวยไม่อิ่มอ่ะลองชิมดูได้นะครับ
5: มึงผัดก็มั่วแล้วมึงใส่คอเป็ดมาเขาผัดเมกันเขาใส่
6: ไม่ใช่ไส้กรอก
4: ไส้กรอก
6: กูสอนบักยาหั่นแหมชิมไส้กรอกน้องมัดก่อนเลยนะ
3: อ
6: ่
3: ะกินไส้กรอกก่อนเดี๋ยวยังอื่นค่อยตามเนาะ
6: อร่อยอร่อย
4: นี่ใช้มือได้เลย
3: อันนี้กินข้าวนะมันเล็กเกิน
5: เล็กๆมันอาจจะอร่อยก็ได้มึงกินสักคำก่อนดิ
1: เป็นไงพี่สวยชอบจานไหน
3: จริงๆชอบสองจานเลยป่ะ
5: เฮ้ยอะไรมึงต้องเลือกมาจานนึงดีเขาแข่งกันเนี่ย
3: เอาน้องมัดดีป่ะ
5: เฮ้ยกูไม่ให้โป่งกูจับเลยเนี่ยเออทำไมวะ
3: มึงเห็นไส้กรอกใช่ไหมใหญ่อยู่ขนาดเนี้ยมันเต็มปากเต็มคำเข้าใจไหม
5: โอ้มึงวัดอย่างนี้มึงวัดแบบรสชาติรวมดีกว่าอย่างนี้ทำกะเพราแข่งกันดีกว่า
0: โอ้ยไอ้นี่ยังแพ้เลยเดี๋ยวแพ้ซ้ำแพ้ซ้อนพี่ศีล
5: กูไม่แพ้หรอกโป่งกะเพราอ่ะกูน้ำวัน
8: จบแล้วสิเลยมินิค็อกเทลมึงอะจบแล้ว
7: ลุงไปซ้ำเติมมาทำไมแล้ว
5: บ๊ายบายมาแข่งใหม่เลย
8: โอ้จับยังหลุดเลยเดี๋ยว
3: เฮ้ยไม่ต้องมาแข่งใหม่กูจะกลับแล้วค่ะ
5: บ๊ายบายดูไปส่ง
1: โอ้ย
4: เฮ้ย
6: เอ้า
1: พี่สวยเป็นไร
6: ไร
3: ขาพลิกว่ะ
5: ฮะไม่เป็นไรเดี๋ยวกูไปส่งแล้ว
6: ทำดี
3: โอ้ย
4: ไหวเนี่ย
5: ตรงหนักอะ
4: ไม่ไหวเหรอช่วยผมช่วยอยู่เฉยไม่ไหวช่วยเอง โอ้ยน้อยเลยอ่ะ
6: ขับพี่ก้าข
1: ับ
6: พ
1: ี่
6: เดินเอง
1: เดินเองมา
0: จะเอาอะไรไปสู้เขาแฟนตัวเองยัง

แลไม่ได้เลยเดี๋ยวมันแค่นี้มันก็แตกต่างแล้วมันก็รู้แล้วพี่ศิลป์เป็นตู้เขาเลย

0: น้ำลงเดี๋ยวมามั้ง
1: อืม
2: เดี๋ยว
1: อ
2: ยู่ดีมึงก็ซ้อมเป็นเปรตเหรอ
1: ไม่เป็นอะไรจะเปลี่ยนลุก
0: ถามจริงมีเพื่ออะไรเนี่ย
1: กูอยากสูงเหมือนมันไงกูจะได้ช่วยสวยได
2: ้แต่กูดูทรงแล้วเป็นพระมากกว่า
1: อย่างน้อยผมก็หยิบของที่สูงได้พวกหยิบมะม่วงพวกอะไรเงี้ย
0: มีไม้สอยมันก็มีไหม
1: ใช้ไม้สอยมันจะเท่อะ
2: แล้วอย่างงี้มันเท่ไงวะเนี่ยนะไอ้ขายาวตัวสั้นเหรอ
1: คุยกับพวกหัวโบราณมันไม่ค่อยเข้าใจอะไรหรอก
2: แล้วแต่มึงกูนอนแล
1: ้วไปพี่เดี๋ยวปรึกษาได้เลยดิ
2: มึงปรึกษากับกูผู้ใหญ่นะมึงยืนค้ำหัวอยู่เหรอ
1: เรื่องมากว่ะ
0: พี่ก็ถอดก่อนสิเดี๋ยวมันล้ม
1: ไม่ล้มหรอกมันตลกมากอ่ะชีวิต
0: มึงพูดไม่ทันขาดคำเลยล้มเลยนะ
1: มึงขำเพราะความตั้งใจคนอื่นเขาเนี่ย
2: ปรึกษาได้ว่า
1: ผมจะทำไงดีให้มันขายหน้า
0: ท้าเขาแข่งเลยกระโดดสูง
1: โอ้โหมันยืนเฉยๆก็สูงกว่ากูกระโดดอีก
2: มึงไปท้อแค่ว่าขนาดหมาพี่บัวตัวเตี้ยเดียวยังกระโดดสูงเลย
1: เอาผมไปเปรียกหมา
2: คุณมึงคิดแล้วก็ไปปรึกษาคนอื่นเรื่องนั้นน่ะ
1: โอ้ไม่ต้องงอนอ่ะเดี๋ยวลองดูก็ได
2: ้เ
0: ออถอดสิถอดมันจะได้ง่าย
1: ๆถอดเดี๋ยวเตี้ย
2: มึงก็ถอดสักข้างเดียวสิ
0: เออ
2: เออทำอะไรมันไปขั้นไปตอนเนี่ยอย่าไปแบบรวบรัดเลยไปแล้วก็ได้ไหมล่ะ
0: ได้เลยเว้ย
1: เอ๊ะนั่นแหละ
2: อยู่ดีก็เป็นที่ผอมซะงั้นแหละ
0: ผอมไหนขาก็ไม่เท่ากัน
2: เออก็เลยรับหนาวกันเถอะมีแฟนสวยก็อย่างนี้แหละเหนื่อยไอ้ศิลมา
1: เฮ้ยมึงจะกระตุกทำไมเนี่ยฮะ
0: พี่ก็กระโดดดีจะได้รู้ว่าโดดได้สูงแค่ไหนไงโดดตามไปเลย
1: มึงจะเอาระยะแบบมึงก็เอาขึ้นไปเลยทีเดียวเลยสิเ
0: ออ
1: มึงคิดว่ากูเกิดวัสสุทัศน์เหรอมึงคิดกูเป็นเป็ดเป็นอะไร
0: เอาก็พี่บอกสูงแค่ไหนก็
1: เอาให้มันสูงพอกูเอื้อมสิเออ
0: เออก็พูดให้ครบสิ
1: มาง
2: ั้นมึงก็มายืนนี่สิยืนวัดก่อน
0: วัดก่อน
2: นี่เอาสูงอีก
0: สูงอีก
1: อ่ะโอเคเท่านี
2: ้อ่ะอีน้อยอีน้อยเหมือนกระโดดอ่ะโอเคยังโดนอยู
0: ่นะฮะแต่ให้เต็มนี่เอาให้เต็มนี
1: ่ฮะ
0: เอาให้เต็มนี่เหมือนไม่เต็มนะ
1: อะไรพูดถึงอะไร
0: โดนเดอะบาร์สไม่เต็มไ
1: หมโดนเดอะบาร์สไม่เต็ม
0: เออโอ้ยโหลุงเต็มกว่า
2: ก่อนเล่นอยู่บาร์สอะ
1: เหรออยู่ทีมอะไร
2: ไม่อยู่ไออะไรชื่อบาร์สอะไรนะ
1: ใครอะ
2: ไอ้มวยอะ
1: อ๋อบาร์สรัก
3: ทำอะไรกันอะ
1: ซ้อมไง
3: พี่ดินพูดตรงนะ
1: อะไร
3: อย่าพยายามเลยเดี๋ยวมันจะเสียหลายเด้งพี
1: ่เสียอะไรวะ
3: อ้อเสียเวลาเสียคนรักเสียใจก็เหมือนเสียสตินะเอาแถมอีกเสียตังค์ด้วยเอาก
2: ลับบ้านไปนอนไป
3: โอ้มาไล่กันง่ายๆนี่ถามอีกมันพื้นที่พ่อหรือไง
2: อะไรกูไอ้ศิลเดี๋ยวตังค์ซ้อมต่อ
3: รอดูคนแพ้อยู่พ่อเออพยายามดิพี่ศิล
2: ปึ๊บโ
3: อ้ได้เลย
1: พอแล้วมั้ง
2: ชีวิตมึงเคยถูกยำไหม
3: ถูกยำเคยก็ถูกเออชอบยำวุ้นเส้นเนี่ย
1: เฮ้ยพอละเฮ้ยมึงจะอุ้มข้ามวันเลยเหรอ
4: เอ้า
1: แฟนกูดูแลได
4: ้โอ้เดี๋ยวถ้าดูแลได้พี่สวยของแม่ผมอุ้มเหรอครับ
1: ปากดีมั้งครับวัดกูป่ะ
4: ได้เลยนะครับผมชอบทำบุญวันไหนดีครับ
3: อ๋อคนละวัดครับพี
4: ่ปงมึงอยู่เฉยๆเออไปถึงวัดไหนครับ
1: เอาไหมกระโดดอะใครสูงกว่ากันเอาป่ะ
4: เนี่ย
1: ลูกบ้านเนี่ย
5: พี่ศิลวัดอย่างอื่นดีกว่ามั้ง
1: มึงกล้าป่ะ
4: ได้นะครับ
1: มีข้อแม้นะใครกระโดดแตะไม่ได้เนี่ยแพ้ปุ๊บเลิกยุ่งไงสวย
4: โอ้พี่ศิลเจนใจไปบ้างก็ดีนะครับผมอย่าหาว่าไม่เตือนนะ
1: ขู่อ่ะ
4: ไม่ได้ขู่เขาพูดเรื่องจริง
3: ทำไมเขาขู่แล้วเป็นไรอ่ะ
0: โอ้ออกตัวเนาะ
3: โอ
6: ้ไปกลับมานั่งเข้าไป
4: ไปนั่งก่อน
2: เมื่อกี้นั่งหงอยหมาเมื่อกี้เนี่ยนะเผื่อพวกมากันมันโหพร้อมนะเข้าที่ระวังไปเฮ้ย
1: ยอมแพ้ได้นะเว้ย
4: ไม่ยอมแพ้ง่ายๆหรอกครับ
2: เข้าที่ระวัง
7: มีลุ้นนะ
2: ไป

0: ร้อยเกือบร้อยแล้วแพ้แล้วคร
1: ับ
0: อ
1: ะไรแพ้อะไรแพ้อะไรพึ่งเลเวลแรก
0: ก็ไม่ได้กระโดดอะไรเลยอ่ะเดินไปแตะ
2: เกี่ยวแล้วก็เขาเกี่ยวแต่ใครแตะถึง
0: เออเอามาครับมามาครับเข้ามาที
3: ่เข้าโล่เลยอ่ะ
0: เข้ามาครับ
2: หมาหันกำบัง
1: อันนี้เลเวล2นะเมื่อกี้เลเวลแรก
4: สบายมาก
2: อันนี้สูงกว่าเดิมแป๊บนึงไอ้สินมันจะอายเขานะ
1: สบาย
2: ฟังมึงพูดไม่พูดสบายเลยกูอะ
5: พี่สินไม่น่ารอดแน่เลยอ่ะ
1: นี่มึงเตรียมเก็บกระเป๋าอยู่ในมัดเลยไป
3: โอ้โหยนานซะด้วย
5: เป็นลางเนา
4: ะไปเหรอไปเหรอ
2: เอาที่ระวังไป
4: ไปดิ
3: เมื่อไหร่จะพร้อมน่ะเดี๋ยวดิ
1: ที่อยู
4: ่อ๋อเราก็ไม่บอก
2: อย่างคนมาที่นักกีฬาพร้อมไปเอง
1: แป้นสั่นไปหมดละ
4: บังบังบัง
3: โอ้ยยังไม่ต้องแข่งมามามา
0: ถ้าจะบนแขน
1: มา
3: เฮ้ยอุ้ยวืดเขาเรียกวืดวืด
4: เสร็จแบบนี้เสร็จ
3: โอ้ยแน่นอนอยู่แล้วครับ
1: พี่มันแน่นอนอะไรแน่นอนอะไรไอ้มันมันยังไม่ได้ทำเลย
0: เดี๋ยวดูคร
1: ับแพ้มาแล้วค่ะอันนี้คือแพ้แล้วไม่แพ้ถ้าไม่โดนถือว่าเสมอไง
2: ใช่
4: ถ้าโดนอ่ะถ้าโดนอ่ะ
1: ขนมก็ชนะไงกูรู้ชายอยู่แล้ว
3: เอาเลยดู
2: เข้าที่ระวังไป
3: โอ้พอกันเลยนักกีฬาฝั่งคนที่พอกันเลย
0: ต้องมาที่
4: ต้องมาที
0: ่
3: มา
4: ที
3: ่พร้อมไหมพร้อมหรือเปล่าคะเดี๋ยวกูยกให
4: ้ไปพร้อมแล
3: ้
4: ว
3: ไป
0: พี่บัตร
4: ขอกำลังใจก่อน
0: ได้เลยครับผม
3: สองมือด้วย
0: เลยแพ้แล้วครับยกพี่สวยให้กับพี่มัดได้เลยครับพี่สิน
1: เฮ้ยเฮ้ยมามามามามา
0: เฮ้ยทำไมมีน้ำใจนักกีฬาหน่อยสิครับก็แพ้แล้วไง
1: ขอแก้มือได้ปะล่ะ
3: โอ้โหเหรอวะ
4: แก้มอีกแล้วเอาอะไรครับ
1: แข่งบ้านเลย2คูณ2
4: เดี๋ยวจะแพ้อีกนะพี
1: ่ผมไม่กลัวอยู่แล้ว
4: โอ้ไม่กลัว
1: กูตัวชูดเก่า
3: โอ้โหใช่เหรอวะ
1: ใช่พี่รู้จักเคอรี่ปะล่ะ
2: อ๋อรู้ที่ส่งของนะ
3: คนเคอรี่นะลุง
1: เคอรี่นักบาสอะ NBA อะตัวชูดเลยคนเนี้ย
3: แล้วพี่เกี่ยวอะไรเคอรี่อะ
1: กูชอบไปเฉย
3: เออพูดเพื่อน
1: อะกูดูเขาบ่อยกูต้องได้เทคนิคอะไรจากเขามาบ้างแหละ
3: อ๋อ
4: ตัวต้องคู่ผมนะเพราะว่าเขาท้าเล่น2-2เนี่ย
0: พี่บัสพูดอย่างนี้ก็จัดไปเดี๋ยวโป่งจะดิ้งให้ดู
4: ดังดังดัง
0: เดี๋ยวโป่งจะดังให้ดู
1: นักบาส
2: ต้องอย่างนี้เออชื่อนักบาสมาให้กูฟังสักคนด้วยไอโป่ง
0: ไมเคิลไง
2: ไมเคิลเลย
0: อะไมเคิลจอแจ
4: จอแดนจอแดน
2: ไม่น่าส่งมันเลยไม่น่าส่งมันเลย
1: มึงต้องคู่กับกูแหละ
3: โอ้ยได้พี่ฟ้าใสเชียร์เขาด้วยนะ
5: ได้สิสู้ๆนะ
3: โอเค
4: พี่สวยเชียร์ผมด้วยนะพี
1: ่เฮ้ยแฟนกู
4: เออแบ่งกันไม่ได้ฮะ
1: ต้องให้กูพูดกี่รอบ
6: ไม่ต้องแย่งกันกูเชียร์ทุกทีมเลย
5: โอ้ยอยู่เฉยๆค่ะอีมัดขอดสนาม
1: กูเป็นเชียร์ดีเดอร์จ้ะ
4: ค่ะตอกบอลอยู่ท่าไหนเลยนี่ท่าไหนเลยคอร์สคอร์สไปคอร์สมาคอร์สคอร์ส
0: ทำไมวันนี้คุณแย่จังพี่มัน
6: นี่พรุ่งนี้แข่งบาสแล้วมึงเชียร์ทีมไหนเนี่ย
5: เอ้าก็ต้องทีมพี่สินปะ
6: ถูกค่ะ
0: อ
6: ้
0: าวแล้วน้องมาด้า
5: ก็กูไม่ได้คิดอะไรอ่ะ
6: แต่น้องเขาคิดค่ะ
5: ก็เรื่องของน้องเนาะเออมึงให้กูคิดตามน้องหรือไงล่ะ
6: มึงไม่สงสารน้องเขาหรอวะ
5: มึงสงสารมึงก็เอาน้องมาดูแล
6: เฮ้ยเออกูก็โอเค
5: ซึ่งจะดูแลน้องยังไงล่ะ
6: ก็ร้องเพลง
5: โอเค
6: เป็นนักร้อง
5: จ้ารอเสียบอยู่ใช่ไหมเนี่ย
6: รอเป็นตัวแทนขาหูสั่นไปหมดละ
5: อุ้ย
6: น้องมาร์ทวันนี้ไม่ซ้อมบาสกับพี่ป๋องหรอคะ
4: อ๋อไม่ต้องซ้อมหรอกครับรอแข่งจริงเลย
5: โอ้ดูมั่นใจนะคะ
7: แล้วมาที่นี่ทำไมอะคะ
4: อ๋อพอดีผมซื้อกางเกงมาฝากพี่สวยจะได้ใส่ไปเชียร์ผมพรุ่งนี
5: ้โอ้ยขอบใจนะ
4: ลองดูนะครับถ้าไม่พอดีเดี๋ยวผมจะไปเปลี่ยนให้
5: ได้
6: ยาวมาก
5: กางเกงเหรอ

0: การันตีด้วย
1: ข่าวดีท่านสามารถรับชมรายการของ Net TV ได้ทุกที่ทุกเวลาไม่ว่าท่านจะอยู่ที่ไหนเพียงท่านเข้าเว็บไซต์ www.nettv.com ผ่านทางโทรศัพท์มือถือแท็บเล็ตหรือคอมพิวเตอร์ที่มีอินเทอร์เน็ตท่านก็สามารถติดตามข่าวสารสาระบันเทิงจาก Net TV ได้ตลอดเวลาสดส่งตรงจากสถานีตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป www.nettv.com
2: Net 500 IP เป็นเครื่องรับสัญญาณรุ่นใหม่ทันสมัยรับได้ทั้งระบบซัทเทอร์ไลท์และระบบอินเทอร์เน็ตทีวีภายในเครื่องเดียวกันระบบ HD TV ที่ให้ภาพและเสียงคมชัดดูภาพยนตร์ไทยและต่างประเทศได้มากกว่าพันเรื่องสะดวกและง่ายต่อการติดตั้งท่านสามารถรับชมรายการสดจากประเทศไทยและช่องต่างๆทั่วโลกสั่งซื้อได้ในราคาพิเศษสุดวันนี้ที่ Net Shopping

0: วัสดีค่ะถ้าพูดถึงครีมน้ำมันม้าเนี่ยนะคะต้องบอกว่าตอนนี้นะคะอยู่ในกระแสความแรงความฮอตความฮิตจริงๆเลยนะคะซึ่งบอกว่าดังทั่วเอเชียค่ะคุณผู้ชมไม่ว่าจะเป็นประเทศจีนญี่ปุ่นไต้หวันหรือแม้กระทั่งเกาหลีที่เกาหลีนี่ต้องบอกว่าดังมากเลยนะ
1: ไปทางไหนเห็นหมดนะน้ำมันม้า
0: ค่ะแล้ววันนี
1: ้ไปแล้วคุณผู้ชมครั้งแรกเลยจริงๆนะคะกับยี่ห้อนี้ด้วยเท่านั้นนะถ้าจะใช้ครีมน้ำมันม้าต้องยี่ห้อนี้
0: ค
1: ่
0: ะ
1: เกรซองไนคอมเพล็กซ์เท่านั้นคุณผู้ชมใช้ดีมากๆเลยแล้วเปิดตัวครั้งแรกที่ทรูเซเล็กทั้งทีให้น้อยไม่ได้เลยจริงๆได้ไปเลยวันนี้นะคะคุณผู้ชมคะนี่คือเทรนด์ใหม่แห่งการบำรุงผิวนะคะด้วยครีมน้ำมันม้าจากเยอรมนีเลยมาที่คุณได้สวยตั้งแต่ศีรษะจรดปลายเท้าเลยทีเดียวค่ะ
2: น้ำมันม้าเป็นยังไงคะไม่เคยรู้จักเลย
3: ไม่รู้จักอะค่ะมันเป็นครีมอะไรแล้วมันช่วยเรื่องอะไรอะคะ
2: ก็เคยได้ยินมาบ้างนะคะ
4: มีด้วยเหรอคะไม่เคยได้ยินเลยนะ
2: มันเอาไว้ใช้ทาส่วนไหนได้บ้างอะคะ
5: เคยได้ยินครีมน้ำมันม้ามานานมากแล้วค่ะ
6: ก็เคยรู้จักครีมน้ำมันม้านะคะรู้จักตอนไปเกาหลีเห็นสาวเกาหลีเขาพกไอเทมนี
7: ้เนื้อครีมนุ่มดีนะคะ
3: ดูเนื้อครีมมันเข้มข้นนะพอทาแล้วก็โอเคค่ะเบาบาง
2: อย่างแรกเลยคือกลิ่นหอมมากพอดมไปแล้วเนี่ยรู้สึกแบบกลิ่นมันธรรมชาติมากเลยอะ
6: ตอนแรกได้ยินคำว่าน้ำมันเนี่ยนะคะก็คิดว่ามันจะซึมยากแล้วเกินเหนื่อยน่ะแต่พอมาลองใช้กับฝ่ามือแล้วเนี่ยก็รู้สึกว่ามันนุ่มขึ้นนะคะแล้วก็ครีมเนี่ยซึมง่ายไม่เหนียวเนื้อหนาเลยค่ะ
7: ครีมมันซึมซาบเร็วมากแล้วก็ให้ความนุ่มชุ่มชื่นแล้วก็ไม่เหม็นเลย
4: กลิ่นหอมค่ะรู้สึกผ่อนคลายดีนะแล้วพอเวลาทาแล้วรู้สึกมันซึมเข้าผิวเร็วดีแล้วก็มันทำให้ผิวเรานุ่มด้วยชอบค่ะ
0: เห็นไหมคะว่าใครๆใช้ก็ติดใจก็ชอบนะคะคุณผู้ชมซึ่งแน่นอนนะคะว่าวันนี้ครีมน้ำมันม้าของเราเนี่ยนะคะจะช่วยได้สำหรับใครที่มีปัญหาต่างๆเกี่ยวกับผิวหน้าซึ่งเชื่อเลยว่าหลายๆคนต้องมีปัญหาเกี่ยวกับริ้วรอยล่ะพออายุเพิ่มมากขึ้นนะคะริ้วรอยก็เริ่มมาหรือผิวขาดความชุ่มชื้นจากกิจกรรมที่เราออกไปตากแดดข้างนอกพอตากแดดปุ๊บเดินเข้ามาในรถค่ะได้รับ
4: เปิดแอร์ทำอีก
0: ใช่ได้รับความเย็นจากแอร์นะคะผิวแห้งกร้านอีก
1: ใช่แล้วคุณผู้ชมจริงๆเนี่ยส่วนลึกๆของผิวเลยคือผิวใครแห้งริ้วรอยจะมาพอริ้วรอยมาหน้าดูแก่ดูเหี่ยวดูไม่เฟิร์มดูตกดูย่อนยานโอ้โหมันน่ากลัวมากคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นวันนี้ถ้าคุณผู้ชมมีปัญหาเหล่านี้ไหนจะแต่งหน้าอีกนะนอนพักผ่อนก็น้อยอีกนะคะถ้าปัญหาเหล่านี้กำลังกวนใจคุณผู้ชมอยู่วันนี้แนะนำเลยกับของใหม่ส่งตรงมาเลยจากเกาหลีวันนี้นะคะกับครีมน้ำมันม้านะคะแบรนด์ Gerizong Nice Complex นะคะถ้าพูดถึงน้ำมันม้าต้องยี่ห้อนี้น
0: ะ
1: แล้วหลายคนกำลังคิดอยู่ใช่ทำไมต้องน้ำมันม้าไม่เคยได้ยินคือน้ำมันม้าเนี่ยเดิมจากเยอรมนีเน
0: ี่
1: ยเขาเอามาใช้รักษาโรคแบบว่าพวกแผลผุพองนะไฟไหม้บ้างน้ำร้อนลวกบ้าง
0: ใช่แล้วและใช้ตั้งแต่สมัยโบราณนะคะช่วยในเรื่องของการสมานแผลได้ด้วยนะคะคุณผู้ชมฉะนั้นวันนี้นะคะเขาสกัดออกมาแล้วในรูปแบบที่เป็นครีมใช้ได้แบบง่ายๆเลยนะคะแล้วก็วันนี้น้ำมันม้าที่เรานำมาส

0: เนี่ยเป็นน้ำมันม้าจากประเทศเยอรมนีเลยนะคะ
1: คุณผู้ชม
0: ที่ต้องบอกว่าเป็นครีมสารพัดประโยชน์จริงๆใช้ได้ตั้งแต่ศีรษะจรดปลายเท้าเลยล่ะค่ะ
1: อันดับแรกก่อนนะคะคุณผู้ชมเน้นค่ะเป็นผู้หญิงต้องหน้าสวยหน้ามองก่อนเลยใช่ไหมคุณผู้ชมวันนี้นะคะนี่คือเช็ดหน้าแล้วเดี๋ยวให้คุณผู้ชมมาดูเนื้อครีมกันใกล้ๆด้วยนะคะนี่เลยกระปุกนี้คุณผู้ชม70กรัมใหญ่มากแล้วเวลาใช้อยากจะบอกว่าใช้นิดเดียวเท่านั้นคุณผู้ช
0: ม
1: แต่เนี้ยเดี๋ยวตักมาให้คุณผู้ชมดูก่อนว่าให้เนื้อมันคุณผู้ชมดูนะ
0: ค่ะ
1: เนื้อคือแน่นมากเลยนะคือทุกอนูเลยนะคะคุณผู้ชมแล้วเวลาใช้เนี่ยป้ายไปบนหน้าเนี่ยตอนเช้าอันนี้เป็นทริคของจ๋าเองนะเวลาตอนเช้าใช้แค่บางๆทาลูบไปนิดเดียวคุณผู้ชมคะมันจะซึมเลยแล้วอยากให้คุณผู้ชมมองหน้าจ๋านิดนึงนะก่อนหน้านี้เคยพูดใช่ไหมว่ารอยมันเยอะเลยต้องหาอะไรมากบแต่คุณผู้ชมดูตอนนี้สิคะ
0: ค่ะ
1: นี่คือหน้าสดนะคะแล้วคือรอยหายไปไหนคะ
0: ค
1: ืออันเนี้ยอาจจะเห็นบ้างแต่คือเมื่อก่อนมันเข้มกว่านี้มากนะแค่ประมาณอาทิตย์ที่แล้วนี่ใช้มาประมาณ2อาทิตย
0: ์
1: แล้วอยากให้ดูใกล้ๆริ้วรอยร่องแก
0: ้
1: มใต้ตาหางตาหน้าผากคุณผู้ชมคะอันดับแรกเลยคือรอยสิวรอยด่างดำรอยแดงหายอ
0: ัน
1: ดับ2คือริ้วรอยค่ะมันจะค่อยๆจางไป
0: ตื่นขึ้นเน
1: า
0: ะ
1: ตื่นขึ้นแล้วก็หน้าคุณดูเด็กลงแล้วทีนี้อย่างที่เราบอกไปเวลาคุณใช้ทุกอย่างเนี่ยมันใช้น้อยใช่ไหมจ๋าก็จะเติมลงมาในบริเวณคอด้วยเวลาคุณผู้ชมทาคอปุ๊บคุณผู้ชมดึงขึ้น
0: ยก
1: แล้วเวลาทาอะไรเนี่ยคุณผู้ชมคะครีมทั่วไปคุณทาแล้วคุณทิ้งไว้เฉยๆใช่ไหมแต่เนี้ยอยากให้คุณผู้ชมใช้เวลาเขานิดนึงให้นวดนะถึงแม้บนหน้าเองคุณผู้ชมก็ต้องนวดจ๋าเนี่ยนวดคอเสร็จปุ๊บสลับมาหน้าบ้างวนๆอย่างเงี้ยคุณผู้ชม
0: คือ
1: ให้แบบว่าเลือดมันไหลเวียนออกซิเจนมันเติมแล้วดีมากยิ่งขึ้นนั่นเอง
0: ใช่แล้วนะคะสามารถใช้ได้ตั้งแต่ศีรษะจนปลายเท้าจริงๆจ๋าใช้กับหน้ากับคอแล้วคุณผู้ชมอย่าลืมสำหรับมือหลายๆคนเนี่ยละเลยกับมือเพราะว่ามือนี่เราใช้วันๆนึงใช้เยอะมากเลยนะค
1: ุ
0: ณผู้ชมเห็นไหมริ้วรอยที่บริเวณนิ้วเนี่ยมันเริ่มดูเหี่ยวแล้วมันก็มีริ้วรอยร่องลึกๆคุณผู้ชมคะใช้ไปเลยกับครีมน้ำมันม้าซึ่งปกติเนี่ยพี่แอนอาจจะเป็นคนติดแฮนด์ครีมมากๆ
1: ใช่แล้ว
0: แต่รู้ไหมแฮนด์ครีมอ่ะเติมแล้วเติมอีกทั้งวันแล้วมันเปลืองคุณผู้ชม
1: มันชุ่มแค่ระยะเวลานึงแต่มันไม่ได้ชุ่มตลอด72ชั่วโมงขนาดนี้เน
0: า
1: ะ
0: ใช่แต่เนี่ยคุณผู้ชมนี่ต้องบอกว่ามีความชุ่มชื่นมากด้วยสารสกัดจากครีมน้ำมันม้าจากประเทศเยอรมนีถึง 5%คุณผู้ชมเชื่อไหมแอนใช้นอกจากจะใช้กับที่บริเวณแขนหรือว่าข้อมือตรงนี้แล้วเนี่ยนะคะยังใช้ในบริเวณนี้ด้วยข้อศอกข้อศอกสาวๆหลายๆคนเนี่ยมันเริ่มแบบหยับกล้าน
1: แห้ง
0: เหี่ยวถูกจริงท
1: ุ
0: กอย่างเลยคุณผู้ชมคะแต่ว่าใช้น้ำมันม้าเชื่อมั้ยตอนนี้ใช้มาประมาณแบบอาทิตย์2อาทิตย์แล้วนะรู้สึกว่าจากที่มันหยับกล้านแข็งๆตรงเนี้ยมันนุ่มมันนวลมันเนียนมากยิ่งขึ
1: ้
0: นแล้วคุณผู้ชมเห็นไหมความใสๆตรงเนี้ยนี่คือกรดไขมันดีที่ร่างกายของเราพออายุเยอะขึ้นมันเริ่มเสื่อมไงเราก็ต้องเติมมันเข้าไปแบบนี้นั่นเองนะคะคุณผู้ชมแล้วยังไม่พอพี่แอนยังใช้กับอะไรอีกรู้ไหม
1: อะไร
0: ผมค่ะคุณผู้ชมใครที่แบบ
1: ได้คุ้มสุดจริง
0: ๆใครที่แบบว่าผมชี้ฟูแห้งแตกปลายนะคะคุณผู้ชมใช้ไปเลยน้ำมันม้าแบบนี้คุณป้ายมาแล้วก็วอร์มกับมือนิดนึง
1: ค
0: ่
1: ะ
0: วอร์มวอร์มวอร์มวอร์มแล้วคุณก็ลูบไปบนผมเลยแบบนี้นะคะผมที่มันชี้มันฟูหรือว่าผมที่มันแห้งๆคุณผู้ชมเชื่อไหมใช้บ่อยๆใช้เป็นประจำนะผมของคุณจะดำดกเงาสังเกตไหมล่ะทำไมแบบขนม้าบริเวณแบบแผงคอม้าหรือหางม้าทำไมเขาถึงเงาแล้วก็สมวย
1: เ
0: หลือเกิน
1: เลยใช่ไหมคุณผู้ชมนะคะเพราะว่าครีมน้ำมันม้าเนี่ยแหละนะคะสกัดมาแล้วนี่คือกรดไขมันในส่วนที่ดีแล้วเราเอามาแต่ส่วนที่ดีทั้งหมดนะคุณผู้ชมกลิ่นก็เลยจะหอมด้วยนะคะแล้วเหนือกว่านั้นทำไมผิวถึงใสทำไมผิวถึงเรียบเนียนได
0: ้
1: ก็คือครีมน้ำมันม้า 5% แล้วเข้มข้นที่สุดในท้องตลาดตอนนี้ยังไม่พอยังบวกกับส่วนประกอบดีๆอีก9ชนิดอย่างชื่อบอกเลยในคอมเพล็กซ์ตรงนี้เห็นไหมคะไล่ดูเลยไม่ว่าจะเป็นเปปเปอร์มินต์นะคะคุณผู้ชมด้านล่างเป็นลาเวนเดอร
0: ์
1: เป็นกุหลาบนะคะ
0: แอปเปิ้ลมินต
1: ์ไบเซจเลมอนบาล์มคาโมไมล์มะกรูดโรสแมรี
0: ่
1: ทั้งหมดเนี่ยคุณผู้ชมจะไปเพิ่มประสิทธิภาพในการปลอบประโลมผิวในการดูแลผิวให้หน้าคุณเนียนขึ้นให้หน้าคุณใสมากยิ่งขึ้นแล้วเวลาหน้าใสหน้าเนียนคุณก็ดูเด็กโดยปริยาย
0: ถูกต้องแล้วนะคะและที่สำคัญต้องบอกเลยนะคะว่าน้ำมันม้าเนี่ยนะคะเขามีความใกล้เคียงกับน้ำมันชั้นใต้ผิวของคนเรามากที่สุดดังนั้นเนี่ยมันจะมีประโยชน์ต่อผิวของเรานะคะและที่สำคัญคือมันจะช่วยทำให้ดูดซับแล้วก็ดูดซึมได้ดีกว่าน้ำมันชนิดอื่นๆนั่นเอง
1: คุณผู้ชมลองดูภาพนะเห็นไหมคะพี่แอนตอนแรกมันจะเหมือนแบบแผ่นดินแยกแต่พอเราเติมน้ำมันมาเข้าไปน
0: ะ
1: มันเป็นกรดไขมันดีใช่ไหมคะม
0: ัน
1: ก็ไปบำรุงผิวทำให้ผิวเนี่ยเด้งขึ้นเติมเต็มดูอิ่มดูฟูมากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะ
0: ค่ะถูกต้องแล้วแล้ววันนี้นะคะมาอยู่ในรูปแบบของครีมที่ใช้ง่ายกว่าเพราะว่าเขาสกัดกับเทคโนโลยีที่มันเป็นแบบเทคโนโลยีทันสมัยนั่นเองถ้ามาในรูปแบบเป็นออน

0: อาจจะใช้ยากนิดน
1: ึ
0: งอ
1: ันนั้นน้ำมันจริงอันนั้นจะมันเยิ้มแต่วันนี้เป็นครีมนะคะที่ผ่านการสกัดมาแบบอย่างดีคุณผู้ชมจะลดเลือนจุดด่างดำบนใบหน้าร่องรอยริ้วรอยประวัติศาสตร์ที่คุณไม่อยากจดจำเห็นไหมคุณผู้ชมเวลามีริ้วรอยมีจุดอะไรเราก็มัวแต่อะไรเอาอะไรไปโบกมันอะไปปิดไปทับมันอยู่นั่นแต่วันนี้คุณมาเผยผิวสวยๆได้เลยกับครีมน้ำมันม้าตัวนี้ช่วยคุณได้จริง
0: ใช่แล้วนะคะหรือแม้กระทั่งใครที่มีแบบว่าความหยาบกร้านบนใบหน้าสีผิวไม่สม่ำเสมอจุดด่างดำแบบนี
1: ้ผิวผื่นแดงอาการบวมแดงอักเสบของสิวเขาบอกว่าตัวนี้ช่วยได้จริงๆแล้วอยากจะย้ำอีกหนึ่งครั้งคุณผู้ชมกับสารสกัดดีๆวันนี้นะคะก็คืออัลฟาไลโนเลอิกแอซิดของเราเนี่ยที่เป็นกรดไขมันดีเนี่ยตรงนี้คือของเราเข้มข้นที่สุด มีเยอะที่สุดคือ 5%ตอนนี้ในท้องตลาดอื่นๆมีไม่ถึงนะ
0: ไม่ถึงปริมาณไม่ถึง
1: ก็จะแบบพอแถมผสมไขมันที่ไม่ดีเข้าไปอีกด้วยนะ
0: ใช่ใช่นี่คือไขมันดีล้วนๆนะคะแล้วก็เป็นไขมันที่ใกล้เคียงกันด้วยนะคะกับไขมันชั้นใต้ผิวของมนุษย์ชั้นนั้นนะคะจึงเข้ากันได้ดีกับผิวของมนุษย์มากที่สุดแล้วก็มีประโยชน์ต่อผิวที่อ่อนโยนแล้วก็ปลอดภัยแล้วเด็กๆก็สามารถใช้ได้ด้วยนะคะสำหรับเด็กๆที่แบบเป็นทารกเลยอ่ะอันเนี้ยคือหลานพี่แอนใช้เองเลยเราให้ใช้เลยนะคะเพราะว่าเวลาที่เขาแบบใส่แพมเพิร์สบางทีแบบเปิดออกมาม
1: ัน
0: จะมีผื่น
1: อะไรอย่าง
0: น
1: ี้ใช่ไหม
0: เป็นลอกเป็นขุยแบบนี้ทาไปเลยคุณผู้ชมมั่นใจได้อ่อนโยน
1: ใช่แล้วค่ะดีขนาดนี้ปลอดภัยขนาดนี้อยากให้ทุกคนได้ลองจริงๆคุณผู้ชมถ้าลองแล้วจะประทับใจน
0: ะ
1: จากพี่แอนเป็นสองคนที่ไม่เคยใช้น้ำมันม้าเลยแต่พอได้ใช้รู้สึกว่ามันดีจริงแล้วก็ปลุกเดียวจบจริงหลายคนกำลังสงสัยว่าทำไมต้องใช้ครีมน้ำมันม้าคะ
0: น้ำมันม้าของเราเนี่ยนะคะมีเซรามายเข้มข้นนะคะที่ใกล้เคียงกับน้ำมันในชั้นใต้ผิวของคนนั่นเองจึงช่วยบำรุงฟื้นฟูแล้วก็ซ่อมแซมผิวได้อย่างรวดเร็วนะคะแล้วก็สามารถรักษาความชุ่มชื้นได้ยาวนานถึง72ชั่วโมงค่ะ
1: คุณผู้ชมคะมีแค่น้ำมันม้าอย่างเดียวไม่พอเกริซอนไนคอมเทคยังใส่อีก9ส่วนประกอบสำคัญลงไปในผิวนะคะให้ผิวคุณใสผิวคุณสวยผิวคุณเรียบเนียนมากยิ่งขึ้นค่ะ
0: ริ้วรอยที่มีนะคะจะดูลดเลือนลงนะคะและที่สำคัญยังช่วยลดอาการผิวอักเสบได้ด้วยฟื้นบำรุงผิวแห้งกร้านนะคะรวมไปถึงผิวของคุณก็จะสว่างกระจ่างใสค่ะ
1: ครีมสารพัดประโยชน์ขนาดนี้ใช้ได้ตั้งแต่ศีรษะจรดปลายเท้า2 อาทิตย์ผ่านไปรับรองเลยว่าผิวคุณจะสวยทั้งตัวเลยค่ะ

0: อบกันไหมคะ
1: เมื่อผิวพรรณขาดความสดใสเนื้อเยื่อขาดความยืดหยุ่นหรือข้อต่อขาดน้ำหล่อเลี้ยงผมขาดน้ำหนักเล็บมีสีเหลืองผิดปกติอาการเหล่านี้เป็นสัญญาณบ่งบอกของร่างกายที่ขาดคอลลาเจนคอลลาเจนของออร่าเป็นสารอาหารที่เหมาะสำหรับทุกเพศทุกวัยตั้งแต่วัยผู้ใหญ่ไปจนถึงวัยผู้สูงอายุควรบริโภคเป็นประจำอย่างสม่ำเสมอวันละ2เม็ดก่อนนอนในขณะที่ท้องว่างออร่าคอลลาเจนเปปไทด์คอลลาเจนผงสกัดเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการลดริ้วรอยชะลอความเหี่ยวย่นของผิวหนังทำให้ผิวพรรณเต่งตึงสดใสอยู่ตลอดเวลาและลดการเสื่อมสภาพของระบบเซลล์ต่างๆของร่างกายชงง่ายเพียงผสมออร่าคอลลาเจนเปปไทด์1ช้อนโต๊ะกับน้ำสะอาด1แก้วคนให้เข้ากันจนใสและดื่มได้ทันทีสารสกัดจากคอลลาเจนจะสามารถดูดซึมเข้าร่างกายได้อย่างรวดเร็วช่วยกระตุ้นการทำงานของเซลล์ผิวข้อต่อกระดูกผมและเล็บได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2: คอลลาเจนเป็นส่วนประกอบของเนื้อเยื่อต่างๆของร่างกายค่ะโปรตีนในร่างกายของเรานะคะมีคอลลาเจนเป็นส่วนประกอบถึง 80% ด้วยกันเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นผิวผมเล็บนะคะเนื้อเยื่อต่างๆหรือแม้กระทั่งน้ำในข้อต่อของเรานะคะตามหัวเข่าตามข้อต่างๆก็มีคอลลาเจนเป็นส่วนประกอบค่ะเพื่อช่วยในความยืดหยุ่นแล้วก็หล่อลื่นนะคะและเมื่ออายุเราเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะคะการสร้างคอลลาเจนของร่างกายก็จะลดลงเรื่อยๆเช่นเดียวกันค่ะเราจะสังเกตได้ว่าเมื่ออายุเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะเมื่อเข้าเลข4นะคะผิวหนังจะเริ่มมีริ้วรอยมีรอยเหี่ยวย่นแล้วก็เริ่มแห้งกร้านขึ้นเล็บก็จะเริ่มเปาะหักง่ายผมที่เคยดกดำเป็นเงาก็จะเริ่มรู้สึกแห้งกระด้างผมร่วงแล้วก็ผมบางลงนะคะและคอลลาเจนนะคะจะมีอยู่บริเวณผิวชั้นล่างค่ะเป็นชั้นหนังแท้หรือว่าชั้นเดอร์มิสค่ะซึ่งอยู่ลึกลงไปนะคะการทาครีมหรือว่าการทาโลชั่นเนี่ยลงไปไม่ถึงค่ะเพราะฉะนั้นเพื่อจะช่วยกระตุ้นในการสร้างคอลลาเจนของร่างกายเนี่ยต้องช่วยโดยการรับประทานคอลลาเจนเข้าไปค่ะแต่การรับประทานคอลลาเจนเพื่อให้มีประสิทธิภาพและส่งผลดีต่อสุขภาพของเรามากที่สุดประกอบไปด้วย3ข้อหลักๆที่เราควรปฏิบัตินะคะซึ่ง3ข้อนี้นะคะเป็น3ข้อที่อัปเดตแล้วก็เป็นข้อมูลการวิจัยด้วยนะคะข้อที่1เลยนะคะเป็นข้อที่สำคัญมากๆการเลือกชนิดของคอลลาเจนค่ะเป็นผลวิจัยของเยอรมันนะคะควรเป็นคอลลาเจนชนิดไบโอแอคทีฟคอลลาเจนเปปไทด์ค่ะเขาได้ทำการวิจัยนะคะในกลุ่มผู้หญิงนะคะที่มีอายุ35ถึง65ปีนะคะให้รับประทานคอลลาเจนชนิดนี้นะคะวันละ 2.5 กรัมค่ะเป็นเวลาติดต่อกันนะคะ 4-8 สัปดาห์ค่ะผลที่ได้นะคะพบว่าผิวของผู้ร่วมการทดลองเนี่ยมีความยืดหยุ่นมากขึ้นลดริ้วรอยรอบดวงตาได้ 7-20% แล้วก็ได้มีการทำการวิจัยเพิ่มเติมนะคะในหญิงที่วัย 20-50 ปีนะคะให้รับประทานต่อเนื่องเป็นเวลา6เดือนนะคะก็พบว่าช่วยลดเซลลูไรท์แล้วก็ช่วยลดการหักเปาะของเล็บได้ด้วยนะคะข้อที่2นะคะการกินคอลลาเจนให้ได้ผลนะคะจะต้องกินปริมาณโปรตีนให้เพียงพอด้วยค่ะเนื้อเยื่อทุกส่วนของเราประกอบไปด้วยโปรตีนโปรตีนมีหน้าที่ในการสร้างแล้วก็ซ่อมแซมเนื้อเยื่อนะคะ 80% ของโปรตีนก็คือคอลลาเจนเพราะฉะนั้นคอลลาเจนกับโปรตีนมันจะทำงานร่วมกันส่งเสริมกันค่ะถึงแม้ว่าเราจะรับประทานคอลลาเจนเพียงพอแล้วก็ตามแต่หากขาดโปรตีนในการช่วยซ่อมแซมแล้วก็สร้างเนื้อเยื่อใหม่คอลลาเจนก็ไม่สามารถทำงานได้ดีเต็มประสิทธิภาพใน1วันนะคะโดยปกติคนทั่วไปต้องการโปรตีนวันละประมาณ1กรัมต่อน้ำหนักตัว1กิโลกรัมค่ะสมมติว่าคุณหนัก50กิโลกรัมเท่ากับว่าใน1วันนั้นคุณต้องการโปรตีนประมาณ50

0: คือเวลาเรารับประทานคอลลาเจนเข้าไปแล้วเนี่ยแล้วคอลลาเจนอาจจะไม่ได้นำไปใช้ได้อย่างเต็มที่เพราะอาจจะถูกย่อยแล้วก็ถูกทำลายไปบ้างบางส่วนตั้งแต่กระเพาะอาหารแล้วเพราะฉะนั้นการรับประทานวิตามินที่ช่วยชะลอในการสลายคอลลาเจนก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่สำคัญมากๆเลยค่ะมีวิตามินอยู่3ตัวนะคะที่จะช่วยชะลอการสลายคอลลาเจนก็คือวิตามิน A วิตามิน C และวิตามิน E ค่ะเพราะฉะนั้นนะคะรับประทานคอลลาเจนแล้วโปรตีนโอเคแล้วอย่าลืมรับประทานวิตามิน A วิตามิน C และวิตามิน E เพิ่มด้วยนะคะเพื่อชะลอการสลายคอลลาเจนค่ะและอีกหนึ่งเคล็ดลับนะคะที่แม่จ๋านำมาฝากก็คือการรับประทานคอลลาเจนให้ร่างกายสามารถย่อยแล้วก็ดูดซึมนำไปใช้งานได้ดีควรรับประทานในขณะท้องว่างนะคะถ้าก่อนอาหารก็คือก่อนอาหารอย่างน้อยครึ่งชั่วโมงแต่ถ้าอยากรับประทานหลังอาหารต้องรับประทานหลังอาหารไปแล้ว2ชั่วโมงนะคะเพื่อให้ร่างกายสามารถดูดซึมและนำคอลลาเจนไปใช้ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพค่ะแม่จ๋าก็หวังว่าคลิปนี้นะคะจะช่วยให้สาวๆมีผิวพรรณที่สดใสเต่งตึงมีความสุขและสดใสนะคะหากคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมแชร์และแบ่งปันให้เพื่อนๆคนอื่นของเราได้ทราบด้วยนะคะ
1: สั่งซื้อออร่าคอลลาเจนเปปไทด์คอลลาเจนผงสกัดเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการลดริ้วรอยชะลอความเหี่ยวย่นของผิวหนังทำให้ผิวพรรณเต่งตึงสดใสอยู่ตลอดเวลาและลดการเสื่อมสภาพของระบบเซลล์ต่างๆของร่างกายชงง่ายเพียงผสมออร่าคอลลาเจนเปปไทด์1ช้อนโต๊ะกับน้ำสะอาด1แก้วคนให้เข้ากันจนใสและดื่มได้ทันทีสารสกัดจากคอลลาเจนจะสามารถดูดซึมเข้าร่างกายได้อย่างรวดเร็วช่วยกระตุ้นการทำงานของเซลล์ผิวข้อต่อกระดูกผมและเล็บได้อย่างมีประสิทธิภาพสั่งซื้อออร่าคอลลาเจนเปปไทด์ได้แล้ววันนี้ที่แน็ตช้อปปิ้ง

มะรุมเป็นพืชยืนต้นที่นิยมเอามาทำเป็นยารักษาโรคและอาหารตั้งแต่ยอดใบและฝักมะรุมยังมีคุณสมบัติพิเศษในการรักษาโรคต่างๆได้มากมายและเป็นภูมิคุ้มกันอย่างดีแก้การบวมตามร่างกายอาการปวดและเจ็บตามกระดูกอาการเลือดออกตามไรฟันเรื้อรังและรักษาไขข้ออักเสบรวมทั้งป้องกันอาการติดเชื้อต่างๆปัจจุบันมีการสกัดสารต่างๆจากมะรุมมาบรรจุแคปซูลบำรุงร่างกายและรักษาโรคเพียงรับประทานวันละ2แคปซูลต่อวันวิตามินและสารต่างๆจากมะรุมจะสร้างภูมิคุ้มกันและช่วยลดอาการบวมและอาการปวดเมื่อยตามร่างกายช่วยลดการเสื่อมของกระดูกและโรคกระเพาะอาหารและหน้ามืดเป็นประจำได้อีกด้วย

่วยมะเร็งเนี่ยเป็นอะไรที่เขาแสวงหาอยู่แล้วอะไรที่มันเป็นยาวิเศษที่จะทำให้เขาหายได้เนี่ยก็จะเชื่อต่อๆกันยิ่งเดี๋ยวนี้สังคมมันออนไลน์โซเชียลเนี่ยมันค่อนข้างเยอะพอมีใครส่งข้อมูลอะไรมาเนี่ยถ้ามันตรงกับโลกของตัวเองเนี่ยก็จะเชื่อเอาตัวเองเป็นหนูทดลองเลยอ่ะก็คือเขาไม่มีทางเลือกแล้วเพราะเขามองว่ามันอาจจะเป็นทางนี้แหละที่มันจะช่วยทำให้โรคของเขาหายแต่ในความเป็นจริงแล้วเนี่ยมันเป็นความเสี่ยงมากกว่าแล้วจริงๆเนี่ยไอ้พวกผลิตภัณฑ์เสริมอาหารหรือพืชผักสมุนไพรบางตัวมันมีผลในเชิงป้องกันแต่นั่นไม่ได้แปลว่ามันมีผลในการรักษานะคะบางครั้งมันจะทำให้ภาวะความรุนแรงของโรคมันเพิ่มขึ้นด้วยโดยเฉพาะเรื่องของมะเร็งเนี่ยค่ะก็เนื่องจากว่าเวลาเรากินแคปซูลอะไรก็ตามต่อครั้งเนี่ยพอเรามาทำเป็นผงแห้งเนี่ยปริมาณที่ได้รับมันจะค่อนข้างสูงสมมติว่าเราจะกินเมล็ดมะลุมอย่างเงี้ยมันอาจจะขมถูกไหมฮะเราก็อาจจะกินได้สักแค่ทีละเม็ดเดียวเราอมเม็ดมะลุมแค่เม็ดเดียวแค่นี้มันหายเจ็บคออย่างเงี้ยแต่ถ้าพอเอามาใส่ในแคปซูลมันอาจจะรวมจากเมล็ดหลายๆเมล็ดเพื่อให้มันมาอยู่ในแคปซูลเดียวกันกินเป็นแคปซูลก็ไม่ขมก็กินได้2เม็ด3เม็ด4เม็ดก็ได้ยิ่งคนขายบอกให้กินเยอะๆก็ยิ่งกินเยอะอันนี้คือเริ่มเป็นความเสี่ยงแล้วเพราะว่ามันไม่ได้ถูกลิมิตด้วยความอิ่มเพราะนั้นบางคนบอกว่ามะรุมมันดีนะก็พยายามหามากินในรูปของอาหารถ้ากินในรูปของอาหารเราไม่ค่อยห่วงนะคะเราไม่ค่อยห่วงผู้บริโภคเพราะเนื่องจากว่าพอในรูปของอาหารเราคงไม่สามารถทานแกงส้มมะรุมทุกๆวันซ้ำๆๆมันมีความเบื่อเกิดขึ้นค่ะแต่ถ้ากินเป็นแคปซูลเรากินได้ทุกวันนะคะและนี่คือความต่างของการกินในรูปแคปซูลกับกินในรูปของอาหารตอนที่เราทำการศึกษาวิจัยเรื่องมะรุมเนี่ยนะคะเนื่องจากว่าสถาบันโภชนาการเนี่ยเรามองในเรื่องของพวกอาหารที่จะมีศักยภาพในแง่ของการที่มันช่วยป้องกันมะเร็งหรือว่าถ้าคนที่เป็นมะเร็งแล้วเนี่ยเขาจะกินอาหารอะไรที่มันจะช่วยทำให้บรรเทาอาการหรือทำให้การแพร่กระจายเนี่ยมันลดลงเราก็เลยต้องพยายามมามองค่ะว่าผักอะไรที่มันน่าจะมีศักยภาพอะค่ะเราก็ใช้หลายตัวนะคะไม่ว่าจะเป็นมะรุมเป็นผักชีฝรั่งเป็นสตอเป็นมะระเป็นฟักทองเป็นอะไรเยอะแยะมากมายเนี่ยผลตอนที่เราคัดกรองเบื้องต้นเนี่ยเราเจอว่ามะรุมเป็นตัวที่น่าสนใจว่ามันน่าจะมีศักยภาพเพราะมันสามารถลดการอักเสบได้สาเหตุหนึ่งของมะเร็งลำไส้เป็นเรื่องของการอักเสบด้วยเราก็เลยเริ่มจากมะรุมก่อนเวลาเราศึกษาเรื่องของมะเร็งเนี่ยนะ

คะมันเป็นการยากนะคะที่อยู่ดีๆเราจะเอาอาหารที่เรายังไม่รู้ศักยภาพเลยหรือพืชผักอะไรก็ตามหรือสารอะไรก็ตามไปให้ผู้ป่วยมะเร็งกินเราไม่สามารถที่จะเอาเขาเนี่ยมาอยู่ในการทดลองเราได้เพราะเนื่องจากว่าเขาเป็นผู้ป่วยอยู่แล้วอยู่ดีๆจะไปบอกว่าคุณหยุดรักษาคุณมากินมาลุมที่เราจะศึกษาเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้เราก็จะมีสัตว์ทดลองคือหนูนะคะคือเราออกแบบงานวิจัยให้เทียบเคียงกับที่ว่ามันจะมีคน2กลุ่มกลุ่มนึงกินเพื่อป้องกันกับอีกกลุ่มนึงเนี่ยเป็นในเชิงของการรักษาใช่ไหมคะเราก็เอาหนูทดลองมากลุ่มนึงนะคะกินฝักมะรุมต้มในเชิงของการป้องกันโรคให้กินมะรุมไปก่อนสัก2อาทิตย์แล้วหลังจากกินไปแล้ว2อาทิตย์เราก็จะให้สารก่อมะเร็งลำไส้เนี่ยให้เขาเพื่อให้กระตุ้นให้เขาเกิดก้อนมะเร็งเกิดขึ้นแล้วเราก็เลี้ยงหนูไปประมาณสัก 15-16 สัปดาห์ก็นานประมาณ4เดือนอีกกลุ่มหนึ่งที่เราศึกษาก็คือเป็นหนูที่เรามองว่าเทียบกับผู้ป่วยมะเร็งนั่นคือเป็นมะเร็งแล้วแล้วก็อยากจะมากินเพื่อที่แบบจะรักษานะแล้วก็กระตุ้นให้หนูทดลองเนี่ยเป็นมะเร็งก่อนแล้วหลังจากนั้นเนี่ยถึงจะเอาอาหารที่ผสมกับฝักมะรุมต้มเนี่ยให้หนูเขากินก็นานประมาณ4เดือนเราก็จะมีการปรับความเข้มข้นที่ผสมในอาหารด้วยนะคะเทียบกันเราก็จะเจอว่าในหนูกลุ่มที่ได้รับฝักมะรุมต้มในเชิงป้องกันเนี่ยจำนวนก้อนมะเร็งเนี่ยค่ะพบว่ามันเปลี่ยนแปลงตามปริมาณเปอร์เซ็นต์ของมะรุมที่ผสมในอาหารด้วยแปลว่าถ้าเปอร์เซ็นต์ของมะรุมเพิ่มขึ้นในอาหารเนี่ยจำนวนก้อนมะเร็งเนี่ยมันลดลงอันนี้คือในเชิงป้องกันนะคะแล้วก็ทีนี้พอในเชิงของการรักษาหนูกลุ่มที่เป็นมะเร็งแล้วเราก็จะเจอว่าใน3กลุ่มที่เราให้ขนาดโดสต่างกันที่ผสมในอาหารเนี่ยจำนวนก้อนมะเร็งเนี่ยค่ะมันก็ลดลงทั้งโดสต่ำโดสกลางโดสสูงเนี่ยปรากฏว่าโดสต่ำกลับให้ผลดีกว่าโดสสูงในแง่ของการลดเพราะฉะนั้นที่บอกกันว่าต้องกินเยอะๆมันถึงจะดีเนี่ยมันไม่เสมอไป

0: าอยู่ในเมนูอาหารเนี่ยเรามองว่าเรายังติดกับรสชาติของความอร่อยเรายังติดกับรสชาติของความหลากหลายไอ้ด้วยความที่เมนูที่มันหลากหลายเนี่ยค่ะเขาจะได้สารอาหารที่มันหลากหลายไปด้วยมันจะมีผักอย่างอื่นที่มันมีองค์ประกอบอื่นอยู่ด้วยมีเนื้อสัตว์มันมีอะไรเข้ามาอย่างเงี้ยค่ะเพราะนั้นมันเริ่มมีสารอะไรต่างๆที่มันเพิ่มขึ้นไม่ใช่เดี่ยวเดียวของมะรุมแล้วเพราะนั้นอันตรายหรือความเสี่ยงเนี่ยมันจะไม่เกิดขึ้นเมื่อเทียบกับไปกินในรูปของแคปซูลคนที่มักจะกินในพวกผลิตภัณฑ์อาหารเสริมเนี่ยมักจะมองว่าตัวเองอาจจะขาดตัวนั้นตัวนี้หรือมองว่ามีปัญหาเรื่องสุขภาพแล้วแล้วพยายามแสวงหาเหมือนยาวิเศษอ่ะสิ่งที่เรากลัวก็คือว่ามันจะทำให้เขาเนี่ยละเลยการรักษาทางการแพทย์ที่ควรจะได้รับเพราะมันหลงเชื่อกับสื่อพวกนี้เพราะในความเป็นจริงเนี่ยบางครั้งมันอาจจะได้ผลกับคนหนึ่งคนแล้วก็ส่งข้อมูลต่อๆกันไปเพราะนั้นการรับฟังสื่อพวกนี้ค่ะบางครั้งเนี่ยเราต้องรอบคอบหรือเราต้องพิจารณาดีๆว่ามันมีข้อมูลที่มันมีการศึกษาวิจัยรองรับไหมและตัวเราใช่ไหมคือคนที่มีสภาวะแบบนั้นมันไม่ใช่มันมารุมมันจะโอ้โหสารพัดหรือผักอะไรที่มันจะรักษาได้ทุกโรคมันจะไม่ใช่ก็ต้องดูว่ามันเป็นปัญหาของเราด้วยหรือเปล่าแล้วเราถึงจะเลือกในสิ่งที่เหมาะค่ะ
1: รับประทานวันละ2แคปซูลต่อวันวิตามินและสารต่างๆจากมะรุมจะสร้างภูมิคุ้มกันและช่วยลดอาการบวมและอาการปวดเมื่อยตามร่างกายช่วยลดการเสื่อมของกระดูกและโรคกระเพาะอาหารและหน้ามืดเป็นประจำได้อีกด้วย

0: เห็ดลิ้นจือคือหนึ่งในสุดยอดสมุนไพรไทยจากธรรมชาติเรารวมสารสกัดจากเห็ดลิ้นจือแท้ 100% มาอยู่ในออร่าเห็ดลิ้นจือสกัดรับประทานเป็นประจำจะช่วยบำรุงร่างกายและอวัยวะต่างๆเช่นหัวใจปอดตับม้ามเส้นเอ็นเส้นประสาทลดความดันสั่งซื้อได้ที่แนชช้อปปิ้ง
1: ที่ควรได้รับประทานก็คืออย่างที่คุณหมอดำรงบอกว่าสีแดง
2: แต่สีแดงบ้านเราก็มีใช่ไหมคะ
1: มี
2: ขึ้นเองตามธรรมชาติ
1: ใช่ค่ะแต่ว่าการที่เราจะเพาะปลูกเห็ดลินจือแดงให้ได้คุณสมบัติที่ผลิตสารสำคัญออกมาได้อย่างครบถ้วนเนี่ยนะคะต้องคือหนึ่งเราต้องควบคุมอุณหภูมิสภาพดินกระบวนการปลูกต่างๆเนี่ยก็คือมันต้องเหมาะสมในการเจริญเติบโตของเห็ดลินจือ
2: มันแล้วรสขมของมันนี่มันมีสารอะไรคุณหมอคะรสขมเนี่ย
3: รสขมเนี่ยมันมาจากสารเขาเรียกว่าตัวไทรเทอร์ปินอยด์จะมีชื่อเล่นๆว่าบิตเตอร์ไทรเทอร์ปินอยด์ก็คือสารไทรเทอร์ปินอยด์ที่มีรสขม
4: ครับ
3: เมื่อกี้ที่คุณวิสารพูดถึง อะไรที่ฟ้าทลายโจรใช่ไหมที่บอกว่าเป็น king ofบิตเตอร
1: ์
4: เป็นราชาแห่งความขม
3: ราชาแห่งความขมผมว่าอันนี้อาจารย์น้องๆของตัวนั้น
4: คือตัวหลินจือเนี่ยเวลามันสกัดออกมามันจะขมแบบสุดๆเลย
3: ขมมากครับ
4: กินเข้าไปนี่คุณเอ้ยขมทั้งวันเลยลิ้นอ่ะใช่ไหมฮะ
3: ใช่
4: ไหมฮะความขมมันเป็นคุณสมบัติอะไรคุณหมออ
3: ันมาจากตัวเขาเรียกว่าสารไทรเทอร์ปินอยด์ครับซึ่งจริงๆตัวนี้มันมีประโยชน์ประโยชน์มากครับ
4: ที่โบราณเขามักพูดบอกว่าหวานเป็นลมขมเป็นยา
2: คืออย่างนี้ก็มีท่านผู้ชมหลายท่านโทรศัพท์เข้ามาสอบถามนะคะเรื่องของตัวรสขมสารสำคัญของเห็ดลินจือว่ามีประโยชน์กับร่างกายตรงไหนบ้างเพราะนั้นอาจจะต้องพูดในเชิงงานวิจัยนะคะว่ามันมีอะไรนะกลไกการทำงานของตัวเห็ดลินจือเนี่ยค่ะมันไปช่วยอะไรกับร่างกายของเรา
3: ก็คือในเรื่องกลไกการทำงานของเห็ดลินจือนะครับมันจะมีสารสำคัญก็คือตัวโพลีแซคคาไรด์แล้วก็เบต้ากลูแคนแล้วก็ไทรเทอร์ปินอยด
2: ์มันคืออะไรคุณหมอพูดภาษาหมอ
3: ก็คือเป็นสารสำคัญที่มันช่วยในการออกฤทธิ์นะครับถ้าเราดูในกลไกการทำงานเนี่ยเดี๋ยวอาจจะต้องขอภาพนิดหนึ่งครับกลไกการทำงานเนี่ยก็คือว่ามันจะเห็ดลินจือเนี่ยมันจะออกฤทธิ์ค่อนข้างกว้าง
2: ใช่
3: ครับถ้าเราดูในกลไกการทำงานเนี่ยในส่วนเรื่องของโรคมะเร็งเนี่ยเราพบว่ามีงานวิจัยพบว่าตัวเบต้ากลูแคนเนี่ยมันจะไปกระตุ้นระบบภูมิต้านทานของร่างกายซึ่งทำให้ระบบเม็ดเลือดขาวเนี่ยมันทำงานได
4: ้
3: ดีขึ้นนะครับ
4: ซึ่งมันจะ
3: สร้าง
2: ภูมิ
3: สร้างทหารขึ้นมาเพื่อให้จะ
4: สู้กับเซลล์
2: มะเร็งซึ่งสมัยนี้ในการรักษาโรคมะเร็งเขาพยายามหลีกเลี่ยงไม่ใช้เคมีละเ
3: พรา
2: ะม
3: ัน
2: เขาจะใช้วิธีอะไรนะวันก่อนคุณหมอจุฬามาคุยกับ คุณวิสาร
3: ก็คือในเทรนด์ปัจจุบันเนี่ยเราจะเชื่อในเรื่องของอิมมูโนอองโคโลจีก็คือเรื่องการสร้างให้ร่างกายเนี่ยมันมี
4: แข็งแรง
3: ขึ้นมา
4: ไปปราบโรคใช่ไหม
3: ไปจัดการโรค
4: ศาสตร์เนี่ยเขาบอกเป็นศาสตร์อนาคตที่จะช่วยมนุษย์อยู่รอด
3: ใช่ครับ
4: ซึ่งกำลังศึกษาบังเอิญในคุณสมบัติของเห็ดเนี่ยมันไปสร้างกลไกกองทหารในร่างกาย
3: เดียวกันใช่

0: กันใช่ไหมฮะ
1: ใช่ครับ
0: ทีนี้แน่นอนจะมีหลายคนถามบอกว่าไอ้ที่มันบอกมันจะไปช่วยในการสู้กับมะเร็งเนี่ยมันมีงานวิจัยไหมหมอ
1: มันมีงานวิจัย
0: หรือเบาหวานอะไรเงี้ยมันมีไหมหรือมันพูดกันปากต่อปาก
1: มีงานวิจัยรองรับครับคุณวิสันโดยเฉพาะสารสำคัญตัวเซลล์ที่มันออกมาเนี่ยก็คือว่าเขาเรียกว่าตัวไซโตท็อกซิกลิมโฟไซต
0: ์
1: มันเป็นเม็ดเลือดขาวชนิดหนึ่งที่มันมีหน้าที่ไปจัดการกับพวกเซลล์แปลกปลอมนะครับซึ่งนอกจากในเรื่องของมะเร็งเนี่ยถ้าเราดูในสไลด์เมื่อกี้นะฮะก็คือมันจะมีสรรพคุณอื่นในเรื่องของโรคเบาหวาน
0: มันไปทำอะไรครับคุณกายเบาหวาน
1: ในเรื่องของเบาหวานเนี่ยเราพบว่าใช่ครับ
2: หนึ่งมะเร็งสองเบาหวาน
1: ใช่ครับในเรื่องของเบาหวานเนี่ยเราพบว่าสารการโนเดแรนในเห็ดลิ้นจืดเนี่ยมีงานวิจัยรองรับว่ามันไปกระตุ้นการเพิ่มขึ้นของอินซูลินทำให้คนที่ทานเห็ดลิ้นจืดเนี่ยอาการของเบาหวานดีขึ้น
0: คืออินซูลินก็จะไปจัดการน้ำตาลในเลือด
1: ใช่ครับก็คือ
0: จากสารตัวนี
1: ้ตัวลิ้นจืดเองเนี่ยมันไม่ได้ไปลดน้ำตาลโดยตรงแต่ว่ามันทำให้อินซูลินเนี่ยผลิตออกมาได้
0: คือไปฟื้นฟูศักยภาพร่างกายข้างในขึ้นมาเนี่ยนะ
2: นอกจากนี้ก็มีความดันโลหิตสูง
1: ใช่ครับในเรื่องของความดันเนี่ยเราพบว่าตัวอาจจะเล็กไปนิดนึงก็คือตัวของความดันเนี่ยเราพบว่ามันจะมีสารเขาเรียกสารอะดีโนซีนนะครับสารอะดีโนซีนเนี่ยมันจะออกฤทธิ์โดยการที่ลดการแข็งตัวของเกล็ดเลือดนะครับทำให้เลือดหมุนเวียนเนี่ยดีขึ้นเพราะฉะนั้นคนที่เป็นความดันเนื่องจากว่าหลอดเลือดนี่เขาฝืดมีตะกันมีอะไรเกาะเยอะนะครับตัวอะดีโนซีนในลิ้นจืดเนี่ยเราพบในงานวิจัยว่ามันไปลดการแข็งตัวของเกล็ดเลือด
0: หมอเวลาเขาวิจัยพวกนี้เขาอย่างไงเขา

0: เอาตัวผู้ป่วยมา
1: ใช่ครับ
0: เจาะเลือดก่อน
1: การวิจัยมันจะมี2แบบในทั้งในแอนิมอลในสัตว์ทดลองในห้องแล็บกับในคนจริงๆ
0: คร
1: ับผม
0: ก็คือพอเจาะเลือดเสร็จเอาเห็ดลิ้นจือกินเข้าไปแล้วเช็คสารออกมาเงี้ยแหละ
1: ก็คือว่า
0: วิธีวิจัยเขา
1: วิธีวิจัยมันต้องคือแล้วแต่โรคคุณพิสารครับก็คือถ้าอย่างในกรณีของอย่างเช่นโรคที่เรามอนิเตอร์ได้ง่ายอย่างเช่นเบาหวาน
0: เ
1: ราก็เจาะเลือดเลยใช่ครับแต่ว่าถ้าเป็นกรณีความดันเราก็ใช้วิธีวัดความดัน
0: กรณีมะเร็งนี่เขาก็เช็คค่าเหรอฮะหรือว่าม
1: ะเร็งเนี่ยจะมีการทดลองในมนุษย์เนี่ยจริงๆยังเป็นเรื่องค่อนข้างยากถ้าเป็นมะเร็งนะครับเพราะว่ามันเกี่ยวกับเรื่องจริยธรรมด้วยแต่เราพบว่าในงานวิจัยแล้วพบว่าในส่วนของคนที่กลุ่มที่ให้เคมีบำบัดบวกฉายแสงแล้วก็บวกหลินจือด้วยเนี่ยเราพบว่า survival rate หรือว่าอัตราการรอดชีวิตเนี่ยสูงขึ้นในตามงานวิจัย
2: นอกจากนั้นก็มีเรื่องของไขมันด้วยใช
1: ่
2: ไหมคะเบาหวานมาพร้อมไขมัน
1: ใช่ครับตรงนี้ส่วนใหญ่มากันเป็นแพ็คเกจ
2: ใช่ค่ะเพราะนี่ก็คือภาพรวมทั่วไปที่เรามาฉายภาพให้ท่านผู้ชมเห็นแต่ว่าการที่เราจะรับประทานเห็ดหลินจือเนี่ยมันจะมีแบบตามยาไทยไหมคะที่แบบเป็นมาทำเป็นแห้งๆแล้วก็ไปต้มน้ำอะไรเงี้ยหรือมันเป็นลักษณะไหนที่เราจะรับประทานได้ง่ายๆเพราะว่าสดๆแบบนี้คงไม่มีใครทานกันใช่ไหม
3: ใช่ค่ะ
2: เพราะส่วนใหญ่มันก็จะมี
1: ชิ้นอย่างนี้เลยคงกินไม่ไหว
2: ไม่ได้ด้วยมันแข็งมาก
1: ก็ปกติหลักๆในท้องตลาดเนี่ยมันจะมีอยู่3รูปแบบ
2: ครับ
1: รูปแบบของน้ำซึ่งอย่างที่บอกไปว่ามันขมมาก
0: ท
1: ำให
0: ้
1: ผู้บริโภคจะรับยาก
2: ก็คือไปต้มเป็นยาไทยอันนั้นจะขมพีดเลยค่ะ
1: แล้วก็อีกอันนึงเราพบว่าตัวแบบน้ำเนี่ยสารสำคัญเนี่ยมันออกมาประมาณไม่ถึงครึ่งหนึ่งครับ
0: อ๋อวิธีสกัดประเด็นคือมันเทคโนโลยีใช่ไหม
1: เทคโนโลยีมันยังไม่ถึงขั้น
0: ฉะนั้นไอ้ที่เขาเอาสารออกมาให้ได้มากที่สุดก็คือมันต้องเป็นรูปแบบอะไรฮะ
1: รูปแบบเขาเรียกปัจจุบันเขาเรียกรูปแบบซอฟต์เจลรูปแบบซอฟต์เจลก็คือว่า
0: เป็นแคปซูลเม็ด
1: เหมือนกับเอา
0: เห็ด
1: ทั้งดอกเนี่ยไปสกัดไปเคี่ยวใช่ครับก็อยากให้ดูในสไลด์นะครับก็คือในส่วนของงานวิจัยเนี่ยก็คือมันจะเราพบว่าตัวโพลีแซคคาไรด์แล้วก็ตัวเบต้ากลูแคนเนี่ยมันจะสามารถจะกระตุ้นภูมิต้านทานของร่างกายได้นะครับแล้วก็ในส่วนของเรื่องของโรคภูมิแพ้นะครับ
0: อันนี้เป็น
1: เรื่องของความปลอดภัยครับคุณวิสารครับคือเรื่องความปลอดภัยเนี่ยเมื่อกี้มีคำถามทิ้งไว้ว่าทานนานๆเป็นไรไหมนะครับเราพบว่าตามคลาสสิฟายของอเมริกันเฮิร์บแอสโซเชชันก็คือสมาคมโรคสมุนไพรของอเมริกาเนี่ยเราถือว่าหลินจือเนี่ยเป็นคลาส1ก็คือว่าสามารถทานได้อย่างปลอดภัยนะครับแต่ว่าทานในปริมาณที่เหมาะสมนะครับซึ่งอันนี้เราก็มีหลักวิชาการรองรับ
0: ครับเหมาะสมที่วันหนึ่งเท่าไหร่ครับคุณหมอกี่มิลลิกรัม
1: ปกติเราก็จะใช้ในโดสที่เราใช้ปกติก็คือ1เม็ดเช้าเย็นก็คือ300มิลลิกรัม
0: อ๋อเช้าเม็ดเย็นเม็ดอย่างน
1: ี้ใช่ครับ
0: ต้องกินตอนท้องว่างหรือท้อง
1: ท้องว่างเราพบว่าหลักการเขาเรียกฟาร์มาโคไคเนติกก็คือเรื่องการดูดซึมเนี่ยมันจะเร็วกว่า
0: ดีกว่า
1: เร็วกว่า
0: ครับครับ
2: ข้อจำกัดเรื่องอายุในการที่จะรับประทานเห็ดลิ้นจือมีไหมคะ
1: ก็ที่จริงในทานได้ทุกวัยนะครับตั้งแต่คนเด็กเล็กๆนะครับที่ไม่มีปัญหาเรื่องการกลืนแคปซูลนะครับแล้วก็จนถึงคนสูงอายุก็ปกติทานได้
2: แต่เด็กก็ควรจะ
1: ตั้
2: ง 5-6 ขวบขึ้นไปอะไรอย่างนี้ซึ่งจริงๆแล้ว
1: ที่ไม่มีปัญหาเรื่องการกลืนกลัวสำลัก
2: แต่ถ้าทั่วไปแล้วเด็กก็รับประทานอาหารให้ถูกต้องตามหลักโภชนาการ5หมู่ไว้ดีกว่านะคะแต่ว่าผู้ใหญ่แล้วบางทีต้องซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอของร่างกายอายุมากขึ้นอวัยวะต่างๆก็ร่วงโรยอาจจะต้องหาอะไรรับประทานเสริมเข้าไปเพราะว่าบางทีเขาบอกว่าอาหารอย่างแคลเซียมเนี่ยจากพืชผักอะไรมันไม่ได้มากพอที่จะเป็นแคลเซียมแม็กหรืออะไรอย่างนี้ที่เขานิยมกันรับประทานวิตามินดีอะไรใช่ไหมคะเป็นลักษณะแบบนี
0: ้มีคนวิจัยเกี่ยวกับเรื่องภูมิแพ้กับเห็ดลิ้นจือมีไหม
1: มีครับเรื่องภูมิแพ้กับเห็ดลิ้นจือเนี่ยที่จริงผมมีสไลด์คือมันจะมีสารสำคัญในส่วนของลิ้นจือเนี่ยเขาเรียกว่าโอเลอิกแอซิดโอเลอิกแอซิดเนี่ยมันจะทำหน้าที่จะคือปกติสารเซลล์ภูมิแพ้เนี่ยตัวสำคัญเขาเรียกว่า mast cell MAST mast เนี่ยก็คือตัวนี้มันจะข้างในมันจะเหมือนถุงใบใหญ่ๆที่แบบมีสารภูมิแพ้นะครับเวลาถุงนี้มันแตกปุ๊บเนี่ยสารภูมิแพ้ก็จะออกมาเยอะแยะเลยแล้วก็มีอาการคัดจมูกจามน้ำมูกนี่ตัวหลินจือเนี่ยจากงานวิจัยเราพบว่ามันมีสารเขาเรียกโอเลอิกแอซิดเนี่ยมันจะไปบล็อกตัวแมสเซลตัวนี้ได้
2: อ
1: ๋
2: อน
1: ี่
2: ใช่ไหมคะระบบภูมิคุ้มกันใช่ไหม
1: ไม่ใช่ครับต้องไปต้องเป็นสไลด์ถัดไป
2: แต่ดูอันนี้ก่อนก็ได้ค่ะเพราะกว่าก็จะหาคุณหมอเรามาดูที่เขามีดีกว่าอธิบายเลยค่ะหมอจากอันเนี้ยค
1: ่
2: ะ
1: ก็ในส่วนของหลินจือเนี่ยคือมันมีอันนี้เขาเป็นสไลด์ที่แบบเป็นระบบคร่าวๆนะครับก็คือว่าเรื่องของระบบภูมิคุ้มกันก็อย่างที่เรากล่าวไปแล้วนะครับเรื่องของระบบย่อยอาหาร นะครับแล้วก็เรื่อง

0: ของระบบหลอดเลือดก็อย่างที่บอกว่ามันมีงานวิจัยว่ามันมีสารอะดีโนซีนที่ไปช่วยบล็อกตรงนี้ครับโอเคครับ
1: นี่ก็นี่ก็เป็นเรียกว่าคุณสมบัติที่เขาเล่ามาจากคนโบราณเนี่ยก็ถูกออกมาวิจัยทางวิทยาศาสตร
2: ์
0: อันนี้เข้าใจว่าเป็นเซลล์มะเร็งนะครับเป็นเซลล์มะเร็งที่ปกติเซลล์มะเร็งเนี่ยมันจะมีหลอดเลือดที่เข้ามาเลี้ยงเราพบว่าในหลายงานวิจัยเนี่ยมันจะมีตัวลินจือเนี่ยมันจะไปบล็อกภาวะเขาเรียกแองจิโอเจเนซิสก็คือการสร้างหลอดเลือดขึ้นมาใหม
1: ่เพื่อจะไปเลี้ยงเซลล์มะเร็งเนี่ยก็คือ
0: ตัดท่อน้ำเลี้ยงตัดท่อน้ำเลี้ยงมันนั่นแหละฮะใช่ครับ
3: เห็ดลินจือคือหนึ่งในสุดยอดสมุนไพรไทยจากธรรมชาติเรารวมสารสกัดจากเห็ดลินจือแท้ 100% มาอยู่ในออร่าเห็ดลินจือสกัดรับประทานเป็นประจำจะช่วยบำรุงร่างกายและอวัยวะต่างๆเช่นหัวใจปอดตับม้ามเส้นเอ็นเส้นประสาทลดความดันสั่งซื้อได้ที่แนชช้อปปิ้ง
4: ย่าลองคิดวิธีใช้แต่พลิกขึ้นมาเพียงนิดเดียวถูลงบนฝ่ามือทาถูสักพักหนึ่งเพื่อให้เกิดความร้อนนำมาสูดดมเพื่อความสดชื่นแล้วนำมานวดตามข้อต่างๆเพื่อจัดกระจายเลือดลมยามองสูดพิษนี้สามารถจะแก้ไมเกรนได้ไมเกรนวิธีแก้เพียงแตะขึ้นมาเพียงเล็กน้อยทาที่ขมับทาที่ต้นคอทาที่บ่าเพื่อนวดนวดเสร็จแตะลงบนฝ่ามือถูและนำมาสูดดมอีกหนึ่งครั้งวิธีแก้อาการของปวดท้องประจำเดือนเพียงแค่แตะทาถูบริเวณหน้าท้องเพื่อรักษาเกี่ยวกับการปวดท้องประจำเดือนได้ยาหม่องสูตรพริกนี้เป็นสูตรเด็ดที่ดีจริงๆครับอีกสูตรหนึ่งที่จะลืมไม่ได้ยาหม่องขิงวิธีการใช้นวดทั่วบริเวณร่างกายหรือทาสูตรดมคล้ายกับยาหม่องพริกแต่วิธีการนวดตามเส้นเอ็นปวดข้อปวดกระดูกปวดกล้ามเนื้อนึกถึงยาหม่องขิงถ้าปวดท้องประจำเดือนไมเกรนนิ้วล็อกนึกถึงยาหม่องพริกครับดีจริงๆครับ
5: แก้ปัญหาการไมเกรนนิ้วล็อกปวดเมื่อยปวดประจำเดือนตามที่ต่างๆนึกถึงยาหม่องสูตรพริกปวดคอกระดูกและเส้นเอ็นหรือการไซนัสนึกถึงยาหม่องสูตรขิงยาหม่องสูตรพริกและสูตรขิงสูตรพิเศษจากเน็ตช้อปปิ้งผลิตจากสมุนไพรปลอดสารพิษผลิตโดยเภสัชกรแผนโบราณ

0: การปวดเมื่อยของกล้ามเนื้อเนื่องจากการทำงานหนักการยืนหรือเดินเป็นเวลานานๆการนั่งหรือนอนที่ไม่ถูกสุขลักษณะรวมไปถึงการอักเสบของกล้ามเนื้อเป็นปัญหาที่พบได้โดยทั่วไปปัญหาเหล่านี้ช่วยบรรเทาได้ด้วยออร่าครีมนวดไพรคลายเส้นใช้นวดบริเวณที่เกิดการอักเสบของกล้ามเนื้อได้แก่มือฝ่าเท้าแขนขาและบริเวณข้อต่อต่างๆที่เกิดอาการปวดเมื่อยเคล็ดขัดยอกเพื่อช่วยคลายเส้นที่แข็งตึงให้กลับสู่สภาพปกติโดยไม่เหนียวเหนอะหนะและมีกลิ่นหอมจากสมุนไพรเช่นไพรเถาเอ็นอ่อนเสลดพังพรและว่านหางจระเข้เมื่อเกิดอาการปวดเมื่อยของกล้ามเนื้อนึกถึงออร่าครีมนวดไพรคลายเส้น
1: ออร่าคอลลาเจนเปปไทด์คอลลาเจนผงสกัดเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการลดริ้วรอยชะลอความเหี่ยวย่นของผิวหนังทำให้ผิวพรรณเต่งตึงสดใสอยู่ตลอดเวลาและลดการเสื่อมสภาพของระบบเซลล์ต่างๆของร่างกายชงง่ายเพียงผสมออร่าคอลลาเจนเปปไทด์1ช้อนโต๊ะกับน้ำสะอาด1แก้วคนให้เข้ากันจนใสและดื่มได้ทันทีสารสกัดจากคอลลาเจนจะสามารถดูดซึมเข้าร่างกายได้อย่างรวดเร็วช่วยกระตุ้นการทำงานของเซลล์ผิวข้อต่อกระดูกผมและเล็บได้อย่างมีประสิทธิภาพสั่งซื้อออร่าคอลลาเจนเป็นถ่ายได้แล้ววันนี้ที่ Net Shopping
2: คุณหมอคะคอลลาเจนคืออะไรคะ
3: คอลลาเจนก็เป็นโปรตีนชนิดหนึ่งนะคะซึ่งมันอยู่ในชั้นผิวหนังของเราอยู่แล้วนะ
4: ค
3: ะซึ่งปกติเนี่ยโครงสร้างของผิวหนังก็แบ่งเป็นใหญ่ๆที่คือ3ชั้นชั้นแรกสุดจะเรียกว่าชั้นหนังกำพร้านะคะชั้นที่2ก็คือชั้นหนังแท้แล้วก็ชั้นที่3คือชั้นไขมันซึ่งชั้นหนังแท้เนี่ยก็จะเป็นที่อยู่ของคอลลาเจนแล้วก็อีลาสตินซึ่งมีหน้าที่ให้ความยืดหยุ่นกับผิวหนังนะคะ
4: แล้วก็เป็นยังไงครับ
3: คอลลาเจนมันจะมีการจับตัวกันนะคะในคอลลาเจนเป็นเรื่องของโปรตีนที่มีการจับตัวกันนะคะแล้วก็ให้ความยืดหยุ่นในชั้นผิวหนังนะคะแล้วนอกจากนี้ชั้นนี้ก็ยังเป็นที่อยู่ของเส้นเลือดเส้นประสาทแล้วก็กล้ามเนื้อนะคะแล้วชั้นสุดท้ายเลยก็คือชั้นไขมันซึ่งชั้นไขมันเนี่ยเป็นที่คอยป้องกันแรงกระทบกระเทือนจากภายนอกแล้วก็เป็นแหล่งสะสมของพลังงานด้วย
2: แล้วอย่างนี้คอลลาเจนเราจะได้มาจากไหนคะนอกจากผ
3: ิ
2: วหนังของเราแล้ว
3: คือโดยมากแล้วเนี่ยมันจะมีกระบวนการของร่างกายอยู่แล้วนะคะในการที่จะสร้างคอลลาเจนขึ้นมา
2: คือเราสามารถผลิตได้เองอยู่แล้ว
3: ผลิตได้เองอยู่ตลอดทุกคนแต่พอเราอายุมากขึ้นความสามารถตรงนี้มันก็จะน้อยลงนะคะ
4: อายุเท่าไหร่ถึงจะน้อยลงได
3: ้โดยมากก็ถ้าอายุ20ปีขึ้นไปแล้วความสามารถก็จะเริ่มค่อยๆลดลง
4: เรียกว่า20ปีนี่เริ่มแก่แล้ว
3: ก็คืออาจจะไม่เยอะเท่ากับช่วงวัยรุ่นนะคะก็ประมาณ20ปี
4: กระบวนการอะไรบ้างที่ทำใหคอลลาเจนมันลดน้อยลง
3: จริงๆแล้วมันมีทั้งปัจจัยจากภายในแล้วก็ปัจจัยจากภายนอกนะคะถ้าเป็นจากปัจจัยภายในเนี่ยก็คืออายุที่มากขึ้นก
4: ็
3: คือความสามารถในการสร้างคอลลาเจนน้อยลงอันที่2ปัจจัยภายนอกก็คือในเรื่องของแสงแดดนะคะเพราะแสงแดดเนี่ยมีผลต่อการกระตุ้นให้เกิดการสร้างคอลลาเจนแล้วก็อีลาสตินในชั้นใต้ผิวหนัง
4: คนที่ไปตากแดดบ่อย
3: ๆใช
4: ่
3: ก็จะมีผิวหนังเหี่ยวย่นเป็นริ้วรอยได้ง่าย
2: ก็จะลดน้อยลง
3: ใช่ค่ะแล้วก็เรื่องของแรงโน้มถ่วงของโลกนะคะเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าคนพออายุมากขึ้นก็จะมีเรื่องของมุมปากห้อยนะคะหนังตาตกนะคะ
4: แล้วก็ตรวจของโรคน
3: ี
4: ้ปฏิเสธไม่ได้อยู่แล้ว
3: ปฏิเสธไม่ได้แล้วก็อีกอันนึงคือริ้วรอยที่เกิดจากตัวเราเองเกิดจากการแสดงสีหน้านะคะเพราะฉะนั้นยังเห็นว่าคนที่สมมติว่าหัวเราะบ่อยยิ้มบ่อยอย่างเงี้ยก็อาจจะเห็นมีริ้วรอยที่หางตาง่ายนะคะ
2: ถ้า

0: ลาเจนลดลงมันจะมีผลเสียกับร่างกายยังไงบ้างคะ
1: คอลลาเจนลดลงโดยมากในเรื่องของคอลลาเจนบอกว่ามันจะเป็นในเรื่องของผลเสียที่เกิดเฉพาะที
2: ่
1: ถ้าในส่วนของผิวหนังนะคะถ้าในส่วนของผิวหนังเป็นผลเสียที่เกิดเฉพาะที่คือในแง่ของริ้วรอยหรือว่าร่องริ้ว
0: ในเรื่องของพวกเกี่ยวกับผิว
1: ใช่
0: เลย
2: แล้วอย่างนี้ทำไมผมเพิ่งเคยได้ยินเรื่องของคอลลาเจนเนี่ยมาประมาณไม่เกิน 3-4 ปีนี่เองนะแล้วก็รู้สึกว่า
1: จริงๆแล้วมันมีมานานแล้ว
2: ครับผมทำไมหมอบอกได้ไหมว่าทำไมเขาถึงแบบเพิ่งเริ่มจะมาใช้กันช่วงนี
1: ้ก็คือที่เขาพูดถึงคอลลาเจนกันมากขึ้นเพราะว่าอาจจะคนอาจจะมาคอนเซิร์นเกี่ยวกับเรื่องของความสวยความงามมากขึ้นนะคะหรือว่าเรื่องของริ้วรอยที่เกิดขึ้นมากขึ้นก็เลยจะต้องหาวิธีอะไรก็ตามที่มันมากระตุ้นให้เกิดการสร้างคอลลาเจนถ้าวิธีไหนที่กระตุ้นให้เกิดการสร้างคอลลาเจนริ้วรอยก็ลดลงผิวหน้าก็ดูกระชับขึ้นแต่งตึงขึ้นร่องแก้มที่เคยลึกก็ดูตึงขึ้นก็คือทำให้มันดูอ่อนยาวขึ้น
0: คุณหมอคะอะไรที่เราควรจะหลีกเลี่ยงถ้าไม่อยากให้คอลลาเจนลดลง
1: ตัวการหลักเลยนะคะที่มีผลต่อกระบวนการสร้างคอลลาเจนแล้วก็อิลาสตินที่อยู่ในชั้นใต้ผิวหนังก็คือแสงแดด
0: แสงแดด
1: นะคะเพราะฉะนั้นเรื่องของแสงแดดนี่สำคัญมากคือควรจะหลีกเลี่ยงนะคะโดยเฉพาะแดดที่อยู่ในช่วงประมาณ10โมงถึง4โมงเย็นซึ่งเป็นช่วงที่อันตรายที่สุดนะคะแล้วก็เรื่องของการใช้ครีมกันแดดยากันแดดนี่มีความสำคัญมากนะคะถือว่าจำเป็นต้องโดนแดดจริงๆก็อาจจะใช้ร่
2: ม
1: คู่กันไปด้วยร่มแล้วก็เลือกร่มที่มันสามารถป้องกัน UV ได้ด้วย
0: แล้วในส่วนอื่นล่ะคะอย่างเรื่องของพฤติกรรมของเรา
1: การรับประทานอาหารก็คือควรรับประทานอาหารให้ครบ5หมู่อยู่แล้วนะคะเพราะว่าถ้าเรารับประทานอาหารครบนะคะมันก็คือพวกนี้มันก็คือเป็นส่วนสำคัญใน
0: การ
1: ใช่ที่จะไปกระตุ้นให้เกิดการสร้างคอลลาเจนและอิลาสตินในชั้นใต้ผิวหนังได
0: ้
2: ต้องงดไหมคะพวกเหล้ากาแฟชา
1: ควรนะคะเพราะพวกนี้มีผลต่อกระบวนการสร้างคอลลาเจนนะคะแล้วก็พักผ่อนให้เพียงพอนะคะออกกำลังกาย
3: สั่งซื้อออร่าคอลลาเจนเป็นถ่ายได้แล้ว

โอเมก้า3สารสกัดน้ำมันปลาชนิดเข้มข้นจากปลาขนาดเล็กสูตรเฉพาะของออร่าออร่าโอเมก้า3สูตรเฉพาะของออร่าสกัดจากปลาขนาดเล็กในเขตน้ำบริสุทธิ์ของประเทศไอซ์แลนด์ซึ่งจากการวิจัยกว่า2ปีของทีมงานออร่าพบว่าปลาขนาดเล็กนั้นมีการสะสมของสารตะกั่วสารปรอทรวมทั้งสารพิษต่างๆอยู่น้อยมากซึ่งต่างจากน้ำมันปลาที่วางขายทั่วๆไปที่สกัดมาจากปลาชนิดต่างๆจึงอาจมีสารตกค้างเมื่อรับประทานในระยะเวลานาน

0: การเลือกรับประทานอาหารเสริมกลุ่มน้ำมันปลาหรือว่าที่เราเลือกอีกอย่างนึงว่าอาหารเสริมกลุ่มโอเมก้า3เนี่ยเราจะดูที่ปริมาณสารออกฤทธิ์ของตัวโอเมก้า3นั้นเป็นหลักค่ะโดยถ้าหากเราลองพลิกฉลากของอาหารเสริมกลุ่มน้ำมันปลาเหล่านี้ดูเนี่ยเราจะเจอสารออกฤทธิ์สำคัญ2ตัวด้วยกันค่ะก็คือ EPA แล้วก็ DHA สารออกฤทธิ์ตัวแรกที่ชื่อว่า EPA ค่ะจะเป็นสารออกฤทธิ์ที่มีคุณสมบัติในการลดการอักเสบในร่างกายเป็นหลักช่วยลดการอักเสบในหลอดเลือดช่วยลดปริมาณไขมันเลวในเลือดแล้วก็มีส่วนช่วยในการป้องกันความเสี่ยงของการเกิดโรคเส้นเลือดอุดตันรวมถึงโรคเรื้อรังต่างๆในขณะที่สารอีกตัวนึงนะคะก็คือ DHA ตัว DHA ค่ะจะเป็นส่วนประกอบสำคัญของเยื่อหุ้มเซลล์ในร่างกายโดยเฉพาะในเซลล์สมองแล้วก็เซลล์ประสาทดังนั้น DHA ค่ะจึงเป็นสารออกฤทธิ์ที่มีส่วนสำคัญในการช่วยซ่อมแซมแล้วก็พัฒนาสมองโดยเฉพาะในกลุ่มเด็กแล้วก็ทารกส่วนจะรับประทานในขนาดปริมาณเท่าไหร่นะคะหมอแนะนำว่าถ้าเกิดว่าเป็นในคนที่มีสุขภาพแข็งแรงดีอยากที่จะทานเพื่อบำรุงร่างกายเนี่ยก็อาจจะเลือกทานโดยดูให้ปริมาณของ EPA บวก DHA ต่อวันนะคะอยู่ที่ประมาณ 250-500 มิลลิกรัมในขณะที่ถ้าเป็นคนที่มีปัญหาเรื่องของโรคเรื้อรังอยู่เดิมทั้งเรื่องโรคไขมันในเลือดสูงโรคความดันโลหิตสูงหรือว่าในคนที่มีปัญหาเรื่องของผื่นภูมิแพ้เรื้อรังต่างๆเนี่ยก็อาจจะเลือกทานในปริมาณของ EPA บวก DHA ต่อวันนะคะ 1,000 มิลลิกรัมหรือว่าอาจจะมากกว่านั้นได้ตามที่แพทย์สั่งนอกจากนี้การเลือกอีกวิธีหนึ่งนะคะก็คือถ้าเกิดว่าในเป็นคนที่ต้องการผลในเรื่องของการลดการอักเสบในร่างกายเป็นหลักต้องการดูแลในเรื่องของเส้นเลือดหัวใจแล้วก็หลอดเลือดเนี่ยอาจจะเลือกเน้นอาหารเสริมกลุ่มน้ำมันปลาที่มีปริมาณของ EPA มากกว่า DHA ในขณะที่ถ้าเกิดว่าเป็นคนในกลุ่มที่เป็นหญิงตั้งครรภ์หรือว่าหญิงที่ให้นมบุตรหรือว่าในกลุ่มเด็กที่ต้องการทานเพื่อบำรุงสมองอะค่ะก็อาจจะเน้นอาหารเสริมน้ำมันปลาในกลุ่มที่มีสารออกฤทธิ์ตัว DHA เป็นหลักค่ะ
1: โอเมก้า3สูตรเฉพาะของออร่ามีส่วนประกอบที่มีประโยชน์ต่อร่างกายอย่างมหาศาลไม่ว่าจะเป็นสาร EPA และ DHA ซึ่งมีส่วนสำคัญในการบำรุงสมองและมีส่วนช่วยในการพัฒนาสมองสำหรับเด็กวัยเจริญเติบโตและผู้ที่มีอาการอัลไซเมอร์ได้นอกจากนั้นสาร EPA ยังมีส่วนสำคัญในการเพิ่มการไหลเวียนของเลือดรักษาความยืดหยุ่นและป้องกันหลอดเลือดหัวใจอุดตันได้อย่างดีด้วยโอเมก้า3สูตรเฉพาะของออร่ายังช่วยลดอาการอักเสบตึงแน่นในผู้ที่มีอาการข้อเสื่อมและข้ออักเสบรูมาตอยด์ได้อีกด้วยสั่งซื้อน้ำมันปลาสกัดออร่าโอเมก้า3ได้ที่เน็ตช้อปปิ้ง

0: ในอดีตชีวิตของเราเปี่ยมด้วยความสุขเราใกล้ชิดกันจับมือเดินไปด้วยกันแต่นับตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาเราต้องใช้ชีวิตอย่างระมัดระวังเรามุ่งมั่นที่จะค้นหาหนทางจวบจนวันนี้เราได้พบแสงสว่างและแล้วเราได้กลับมามีเสียงหัวเราะอุบกอดกันได้ดังเดิมใกล้ชิดกันจับมือเดินไปด้วยกันและกลับมาหายใจได้อย่างอิสระ
1: ลิ้นหัวชิงวันแคปซูลใช้บรรเทาหกอาการในหนึ่งเดียวจากไข้หวัดไข้หวัดใหญ่ที่มีอาการไข้ปวดเมื่อยตามร่างกายคัดจมูกน้ำมูกไอเจ็บคอปวดศีรษะลิ้นหัวชิงวันแคปซูลสกัดจากสมุนไพรจีน13ชนิด
2: สวัสดีค่ะอาจารย์แพทย์จีนกัญญาพัฒน์อภิวงศ์ศรีชัยสำนักวิชาการแพทย์บูรณาการสาขาวิชาการแพทย์แผนจีนค่ะด้วยสถานการณ์ตอนนี้นะคะผู้คนมากมายนะคะในโลกเรานะคะกำลังเผชิญกับปัญหาเชื้อไวรัสโควิด-19 นะคะทำให้ทั้งโลกนะคะเกิดความวุ่นวายปั่นป่วนมากเลยค่ะซึ่งประเทศแรกนะคะที่ค้นพบผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนานะคะก็คือประเทศจีนนะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยประเทศจีนเนี่ยได้หาวิธีการรักษามากมายหลายแบบเลยนะคะซึ่งวิธีการนึงนะคะที่เป็นที่นิยมอย่างแพร่หลายนะคะแล้วก็ใช้ได้ผลดีนะคะในทั่วโลกเลยนะคะก็คือการใช้สมุนไพรจีนนั่นเองค่ะซึ่งตอนนี้นะคะมีตำรับยาออกมามากมายหลายตำรับยามากเลยนะคะที่สามารถใช้ได้จริงนะคะทั้งสำหรับป้องกันแล้วก็สำหรับรักษาโรคเลยค่ะในวันนี้นะคะสำนักวิชาการแพทย์บูรณาการสาขาวิชาการแพทย์แผนจีนได้นำตำรับยาแคปซูลเหรียญฮวาชิงเวินนะคะมาแนะนำให้กับทุกท่านได้รู้จักกันนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสรรพคุณของยาวิธีการใช้ยาส่วนประกอบของยาแล้วก็ข้อควรระวังในการใช้ยาเพื่อให้ทุกท่านเนี่ยได้รู้จักตำรับยานี้เป็นอย่างดีและจะได้เลือกใช้ยานี้อย่างถูกต้องและถูกวิธีค่ะซึ่งตำรับยานี้นะคะจะมีสรรพคุณดังต่อไปนี้เลยค่ะข้อแรกนะคะยาตำรับนี้นะคะจะสามารถรักษาอาการของไข้หวัดใหญ่ได้เป็นอย่างดีเลยค่ะอาการของไข้หวัดใหญ่นะคะคนไข้นะคะจะมีความร้อนนะคะสูงถึง 37.5 องศาขึ้นไปนะคะและยังมีอาการเหนื่อยง่ายอ่อนเพลียน้ำมูกไหลปวดหัวจามเป็นต้นนะคะส่วนในทางการแพทย์แผนจีนนะคะยาตำรับนี้นะคะจะมีสรรพคุณในการขจัดพิษลดไข้หวัดใหญ่ได้เป็นอย่างดีเลยค่ะโดยตำรับยานี้นะคะจะมีส่วนประกอบของยาดังนี้ค่ะจินหยินฮวายี่หมี่ซีเหลียนเชี่ยวกวนจงฉือเกา

0: หมาหวางโปเหอหนาวซิ่งเหรินกันเฉากว่างหัวเซียงต้าหวางป่าหลานเกินและหงจิ่งเทียนค่ะซึ่งยาส่วนใหญ่ในตำรับนี้จะมีฤทธิ์เย็นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคนไข้ที่จะใช้ยาตำรับนี้ได้เนี่ยจะต้องเป็นคนไข้ที่เป็นไข้หวัดแบบร้อนเท่านั้นสงสัยหรือเปล่าคะว่าคนไข้ที่เป็นไข้หวัดแบบร้อนเนี่ยมีอาการยังไงกันอาการของคนไข้ที่เป็นไข้หวัดแบบร้อนนะคะจะมีอาการตัวร้อนไข้ขึ้นสูงกลัวหนาวปวดหัวน้ำมูกไหลแล้วก็มีอาการไอจามเกิดขึ้นนะคะและอีกวิธีหนึ่งนะคะก็คือในทางการแพทย์แผนจีนเนี่ยเรามีการวินิจฉัยด้วยการดูลิ้นด้วยค่ะคนไข้ที่เป็นไข้หวัดแบบร้อนเนี่ยจะมีลิ้นลักษณะที่เป็นลิ้นสีแดงและมีฝ้าเหลืองดังรูปด้านข้างนี้เลยค่ะวิธีการใช้ของตำรับยานี้นะคะจะต้องทานวันละ4แคปซูลวันละ3ครั้งหลังอาหารค่ะอย่างที่ได้กล่าวไปข้างต้นแล้วนะคะว่ายาตำรับนี้เนี่ยยาส่วนใหญ่เนี่ยจะมีฤทธิ์ค่อนข้างเย็นเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่เหมาะสมกับคนไข้ที่เป็นไข้หวัดแบบเย็นนะคะและไม่เหมาะสมกับคนไข้ที่มีปัญหาเรื่องของระบบย่อยอาหารไม่เหมาะสมกับคนไข้ที่เป็นชีพองและหยางพองเช่นจะมีอาการอ่อนเพลียเหนื่อยง่ายเหงื่อออกง่ายและในคนที่เป็นหยางพองเนี่ยจะมีอาการกลัวหนาวร่วมด้วยค่ะส่วนในคนไข้นะคะที่มีโรคประจำตัวอย่างเช่นเบาหวานความดันหรือว่าไขมันในเลือดสูงเป็นต้นแนะนำว่าให้ปรึกษาแพทย์ก่อนรับประทานนะคะส่วนสุดท้ายนะคะในเด็กผู้สูงอายุและสตรีมีครรภ์นะคะไม่แนะนำให้ใช้ยาตัวนี้เลยค่ะถ้าเกิดว่าคนไข้นะคะทานยาไม่ถูกวิธีนะคะหรือว่าทานยาไม่ตรงกับโรคนะคะก็อาจจะทำให้เกิดอาการข้างเคียงตามมาได้ค่ะเช่นทำให้เกิดคลื่นไส้อาเจียนปวดท้องท้องเสียเป็นต้นค่ะและถ้าเกิดว่าทานยานี้ไปแล้วเกิน3วันแล้วอาการยังไม่ดีขึ้นนะคะแนะนำว่าให้รีบไปพบแพทย์โดยด่วนเลยค่ะอย่างที่ได้กล่าวไปข้างต้นนะคะว่าตำรับยานี้นะคะมีข้อควรระวังในการใช้เยอะมากเลยค่ะและตำรับยานี้นะคะไม่เหมาะสำหรับการป้องกันนะคะแต่เหมาะสำหรับใช้เพื่อการรักษาเท่านั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ควรทานยานี้ด้วยตนเองนะคะและถ้าเกิดว่าอยากทานยานี้จริงๆแนะนำว่าให้ไปปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญก่อนใช้ยาทุกครั้งค่ะหากท่านใดนะคะสนใจในด้านการแพทย์แผนจีนนะคะหรือว่าอยากรู้จากพวกเรามากกว่านี้นะคะสามารถติดต่อพวกเรามาได้ที่สำนักวิชาการแพทย์บูรณาการสาขาวิชาการแพทย์แผนจีนมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงค่ะและถ้าเกิดว่าท่านใดนะคะต้องการที่จะขอคำแนะนำเกี่ยวกับสุขภาพนะคะหรือต้องการรักษาที่เกี่ยวกับการแพทย์แผนจีนนะคะสามารถมาติดต่อพวกเราได้ที่โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงการแพทย์บูรณาการค่ะ
1: ลิ้นหัวชิงวันแคปซูลใช้บรรเทาหกอาการในหนึ่งเดียวจากไข้หวัดไข้หวัดใหญ่ที่มีอาการไข้ปวดเมื่อยตามร่างกายคัดจมูกน้ำมูกไอเจ็บคอปวดศีรษะลิ้นหัวชิงวันแคปซูลสกั

มาก้าหรือเมก้านั้นคือสมที่มาจากประเทศเปรูมาก้าเป็นพืชดั้งเดิมที่ขึ้นอยู่ตามป่าธรรมชาติมีลักษณะใบกลมหลีรากมาก้าคล้ายหัวผักกาดกลมๆ มีขนาดเล็กเป็นที่สะสมอาหารของมาก้าที่อุดมไปด้วยสารอาหารนานาชนิดและไม่มีสารพิษเจือปนใดๆมาก้ามีกลไกในการเก็บสะสมอาหารไว้ที่รากได้ดีกว่าพืชทั่วไปและสามารถทนต่อสภาพอากาศหนาวเย็นหรือแห้งแล้งได้อย่างน่าอัศจรรย์ได้มีการกล่าวขานกันว่ามาก้าคือซุปเปอร์ฟู้ดที่อุดมไปด้วยสารอาหารนานาชนิดทั้งกรดอะมิโนโปรตีนแคลเซียมโพแทสเซียมคาร์โบไฮเดรตกรดไขมันเกลือแร่วิตามิน B1 B2 และวิตามิน C

0: options for you if you want to try a natural treatment for joint pain. I hope you have enjoyed this video. If you have, please subscribe to this YouTube channel and don't forget to give this video the thumbs up. And I'm sure you're going to enjoy this next video on 16 amazing maca powder benefits for men and women. Thanks for watching and bye for now.
1: การมีสุขภาพดีเป็นสิ่งที่ทุกคนปรารถนาแนทช้อปปิ้งขอเสนอผลิตภัณฑ์ดีๆเพื่อสุขภาพคุณเมก้าสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติจะช่วยบำรุงสุขภาพของคุณเนื่องจากท่านทำงานหนักและรักษาความสมดุลในการทำงานของร่างกายส่วนต่างๆนอกจากนี้ยังช่วยเสริมสร้างสมรรถภาพทางเพศให้เป็นปกติอีกด้วยสั่งซื้อวันนี้ได้ที่แนทช้อปปิ้ง
2: แนทช้อปปิ้งขอเสนอผลิตภัณฑ์เพื่อการบำรุงและถนอมผิวพรรณด้วยน้ำมันมะรุมออร่าโมลิงก้าออยน้ำมันมะรุมสกัดแท้ 100% อุดมไปด้วยวิตามิน A, C และ E ที่ช่วยฟื้นฟูสภาพผิวโดยช่วยให้การสร้างคอลลาเจนดียิ่งขึ้นทำให้ผิวนุ่มชุ่มชื้นกระจ่างใสแก้ปัญหาผิวที่แตกหยาบและแห้งกร้านช่วยลดริ้วรอยป้องกันสิวฝ้ากระและจุดด่างดำบนใบหน้าลดรอยฟกช้ำผดผื่นคันและฟื้นฟูสภาพผิวพรรณของคุณกับน้ำมันมะรุมออร่าโมริงก้าออยล์สั่งซื้อวันนี้ได้ที่แนทช้อปปิ้ง

แนทช้อปปิ้งขอแนะนำแบมบูวินิก้าดีท็อกแพชเยื่อไผ่มหัศจรรย์วิธีใช้เพียงเปิดแผ่นด้านหลังออกแล้วนำแผ่นแบมบูวินิก้าดีท็อกแพชแปะทับบนแผ่นสติกเกอร์ที่เปิดเรียบร้อยแล้วและปิดทับบริเวณฝ่าเท้า

0: ไว้ประมาณ 8-10 ชั่วโมงจึงลอกออกคุณจะเห็นถึงความแตกต่างว่าแผ่นที่ปิดทับเปลี่ยนสีเนื่องจากดูดสารพิษออกจากร่างกายของคุณและนอกจากนี้ยังช่วยลดอาการเจ็บปวดของกล้ามเนื้อและทำให้ระบบไหลเวียนของโลหิตดีขึ้นอีกด้วย
1: ก็มีเครื่องไม้เครื่องมือหรือว่าการผลิตสิ่งต่างๆเนี่ยเพื่อที่จะเข้ามาใช้ในการกระตุ้นจุดเหล่านี้โดยบอกว่าเป็นการขับสารพิษบ้างอันนั้นก็จะมีหลักความจริงอยู่บ้างแต่ว่าสารพิษอันนี้เนี่ยคงไม่ถึงกับจะไปบอกว่าเอาโลหะหนักเอาอะไรออกจากร่างกายได้ซึ่งในทางทฤษฎีเนี่ยเรามองถ้ามองในแง่ที่ว่าอุ่นเส้นลมปราณนะครับให้มันไหลเวียนในร่างกายเนี่ยก็น่าจะมีเหตุผลอยู่ถ้าหากว่าสิ่งที่กระตุ้นนั้นเป็นสิ่งที่ร้อนโบราณนี่เขาจะใช้อุปกรณ์หลายอย่างเช่นเขาใช้โกรธจุลาลัมพาในรูปนี้มันเป็นสมุนไพรที่มีฤทธิ์ร้อนโดยการจุดให้เหมือนธูปเนี่ยแล้วก็ไปลมอยู่ใกล้ๆพอมันร้อนก็เอาขึ้นมาแล้วก็ลมก็ค่อยๆเอาใกล้ๆอีกให้มันร้อนขึ้นมาก็เพื่อทำให้เส้นลมปราณตัวนี้มันอุ่นผ่านเข้าไปในระบบเส้นลมปราณของร่างกายเพื่อจะทำให้อวัยวะส่วนต่างๆของร่างกายได้รับพลังลมปราณไหลเวียนได้อย่างดีไม่ให้ขามันเย็นอันนั้นก็มีผลในการดูแลสุขภาพแต่ว่าจะมีฤทธิ์ในการที่จะถึงขั้นรักษาโรคก็แล้วแต่ความรุนแรงถ้าพูดถึงในเชิงป้องกันในการดูแลสุขภาพก็ถือว่าโอเครับได้แต่ว่าจะบอกว่าถึงกับดูดพิษต่างๆในร่างกายออกมาขนาดนั้นนี่คงเป็นเรื่องที่ยากที่จะพูดว่าเป็นไปได้มากขนาดนั้นนะครับเพราะฉะนั้นแต่ที่เห็นว่าเวลาไปติดแล้วเนี่ยถ้าหากว่าสารที่ไปติดเนี่ยส่วนมากจะเป็นสารที่ออกมีฤทธิ์ร้อนเป็นด้านหลักเพราะฉะนั้นการใช้วิธีที่ความร้อนเพราะหลักการคือเราจะต้องไม่ช่วงล่างเราร้อนขาเราร้อนเป็นหลักเพราะฉะนั้นส่วนมากยาที่ใช้หรือการแช่น้ำร้อนเนี่ยที่ฝ่าเท้าอาจจะใช้สมุนไพรหรือใช้น้ำอุณหภูมิสัก 35-40 องศานี่แช่สัก 20-30 นาทีเนี่ยอันนั้นก็จะเป็นวิธีการดูแลสุขภาพของคนโบราณตั้งแต่สมัยก่อนจนทุกวันนี้นะในประเทศจีนเนี่ยว่าสุขภาพดีใช้การแช่เท้าเพราะต้องการให้ความร้อนและลดความเมื่อยล้าขณะเดียวกันการที่เราใช้ความร้อนที่ขาเนี่ยจะทำให้ดึงความร้อนจากข้างบนลงมาข้างบนก็จะเย็นทำให้เรารู้สึกผ่อนคลายและถ้าประกอบกับการนวดที่ฝ่าเท้าด้วยเนี่ยก็จะทำให้เราคลายตัวคลายตัวร่างกายเราก็จะคลายผ่อนคลายแล้วก็หลับให้ดีเพราะข้อควรระวังสำหรับการที่เราจะใช้คือคนที่มีฝ่ามือฝ่าเท้าร้อนเนี่ยการใช้เลือกใช้สมุนไพรหรือการพบความร้อนต้องอาจจะไม่ค่อยมีผลดีมากนักเพราะว่าอาจจะเพิ่มความร้อนในร่างกายได้อีกเพราะคนพวกนี้จะต้องปรับสมดุลไปอีกข้างหนึ่งแต่เนื่องจากว่าสุขภาพคนส่วนใหญ่ที่มีปัญหาในขนาดนี้เนี่ยเป็นคนที่มีส่วนหัวร้อนเช่นมีความดันสูงแล้วก็มีอารมณ์มีอะไรที่มันออกไปทางร้อนอยู่ข้างบนเยอะนะนอนไม่หลับอย่างเงี้ยและส่วนมากขาจะเย็นซึ่งเป็นสุขภาพที่เจอโดยส่วนใหญ่เพราะการใช้น้ำร้อนแช่เท้าก่อนนอนสัก20-30 นาทีก็จะเป็นส่วนหนึ่งในการดูแลสุขภาพที่จะทำให้สมรรถภาพการทำงานของระบบไตซึ่งเกี่ยวข้องกับระบบฮอร์โมนของร่างกายเกี่ยวข้องกับความเสื่อมถอยของร่างกายเนี่ยได้รับการกระตุ้นแต่ถ้าจะให้ง่ายถ้าไม่อยากจะเสียเงินเยอะเราก็อาจจะมีวิธีหลายๆอย่างเช่นบางคนอาจจะหาอะไรร้อนๆทาที่ฝ่าเท้าข้างล่างแล้วก็ใส่ถุงเท้านอนกลางคืนอย่าให้พัดลมถูกขามีโอกาสก็แช่น้ำด้วยก็ได้แต่ว่าถ้าพูดถึงในการดูแลสุขภาพแล้วทำยังไงขาให้อุ่นไว้อย่าไปยืนที่เย็นทำยังไงก่อนนอนให้ขาอุ่นอย่าไปตากพัดลมอย่าไปตากแอร์ต้องให้มันมีความมิดชิดตรงนั้นถ้าเป็นไปได้กลางคืนตอนนอนยาวแอร์แล้วเอาพัดลมเป่าขานอนนะครับควรจะต้องทำให้ขาอุ่นเช่นใส่ถุงเท้านอนนะครับแล้วสามารถที่จะหาวิธีการประยุกต์เช่นเอาอะไรร้อนๆทาที่ฝ่าเท้าก่อนนอนก็ได้นะยกเว้นคนที่ขาร้อนมากๆอันนั้นจะต้องเป็นโรคต้องปรับสมดุลอีกแบบนึงนะครับเมื่อถ้าเราสุขภาพเท้าที่แข็งแรงคนเราแก่ก็คือแก่ที่เท้าก่อนเมื่อไหร่ก็ตามสุขภาพเริ่มแก่สะท้อนออกคือขาเริ่มไม่มีแรงเข่ามีปัญหาเดินแล้วไม่ค่อยไหวอย่างเงี้ยสะท้อนถึงความเสื่อมเพราะคนจีนบอกว่าต้นไม้นี่ถ้าเสื่อมก็คือเสื่อมจากที่รากก่อนจะคลอนจะแคนจะไม่สมดุลก็อยู่ที่ฐานก่อนเพราะถ้าขาดีแข็งดีมันไม่คลอนง่ายเหมือนนักมวยขายังแข็งแรงเลยมันยังไม่ล้ม

0: นะเพราะการรักษาสุขภาพวิธีสะท้อนว่าพลังไตดีไม่ดีสุขภาพเริ่มแก่ไม่แก่ก็ดูจากช่วงล่างของร่างกายดูว่าเท้ากำลังขาของร่างกายนี้ว่ามันแข็งแรงดีอยู่หรือเปล่า
1: แข็งแรงมากแนทช้อปปิ้งขอแนะนำแบบบูเวเนก้าดีท็อกแพชเยื่อไผ่มหัศจรรย์วิธีใช้เพียงเปิดแผ่นด้านหลังออกแล้วนำแผ่นแบมบูวีเนก้าดีท็อกแพชแปะทับบนแผ่นสติกเกอร์ที่เปิดเรียบร้อยแล้วและปิดทับบริเวณฝ่าเท้าทิ้งไว้ประมาณ 8-10 ชั่วโมงจึงลอกออกคุณจะเห็นถึงความแตกต่างว่าแผ่นที่ปิดทับเปลี่ยนสีเนื่องจากดูดสารพิษออกจากร่างกายของคุณและนอกจากนี้ยังช่วยลดอาการเจ็บปวดของกล้ามเนื้อและทำให้ระบบไหลเวียนของโลหิตดีขึ้นอีกด้วย
2: Net 500 IP เป็นเครื่องรับสัญญาณรุ่นใหม่ทันสมัยรับได้ทั้งระบบซัตเทลไลท์และระบบอินเทอร์เน็ตทีวีภายในเครื่องเดียวกันระบบ HD TV ที่ให้ภาพและเสียงคมชัดดูภาพยนตร์ไทยและต่างประเทศได้มากกว่าพันเรื่องสะดวกและง่ายต่อการติดตั้งท่านสามารถรับชมรายการสดจากประเทศไทยและช่องต่างๆทั่วโลกมีระบบทีวีและเรดิโอทั้งยังรองรับระบบบันทึกวิดีโอได้ในตัวเครื่องซึ่งต่อได้ทั้งระบบอินเทอร์เน็ตแบบสายและไร้สายแบบ Wi-Fi ท่านจะเพลิดเพลินกับรายการต่างๆใน YouTube หรือ Daily Motion และยังสามารถรับชมช่องรายการไทยหลาย10ช่องจาก Live TV และช่องรายการต่างๆทั่วโลกและยังสามารถเล่นไฟล์ภาพและวิดีโอส่วนตัวที่ท่านสะสมไว้โดย USB Flash Drive ผ่านช่องเสียบ USB ของเครื่องและนอกจากนี้ท่านยังสามารถรับฟังข่าวสารเกี่ยวกับสภาพอากาศผ่านระบบ Weather Forecast ภายในเครื่องได้อีกด้วยสั่งซื้อได้ในราคาพิเศษสุดวันนี้ที่ Net Shopping

0: Cholesterol Control คือผลิตภัณฑ์พิเศษที่มากด้วยคุณสมบัติลดระดับของ LDL หรือคอเลสเตอรอลเสียช่วยบำรุงรักษาร่างกายเพื่อสุขภาพที่ดีของหัวใจช่วยป้องกันหลอดเลือดอุดตันCholesterol Control สกัดอย่างเข้มข้นและบริสุทธิ์ด้วยส่วนประกอบที่สามารถเห็นผลได้ชะงัดเช่นรำข้าว
1: เพราะไขมันเป็นเรื่องใหญ่ของคนในสมัยนี้นะครับย้อนกลับไปสมัยคุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณย่าเราเนี่ยยุคที่เรายังไม่เปิดบ้านเมืองมากขนาดนี้เราก็กินแกงส้มเราก็กินแกงไตปลากินน้ำพริกกินปลาเผาขนมอย่างมากก็ไอติมกินลอดช่องกินเฉาก๊วยแน่นอนเราเมืองร้อนนะครับเมืองร้อนกินแบบเมืองร้อนไม่อ้วนเมื่อวิทยาศาสตร์ไปไกลวิวัฒนาการไปไกลบ้านเมืองเราเจริญขึ้นแน่นอนโลกใบนี้เล็กลงเหลือนิดเดียวอาหารฝรั่งเริ่มไหลเข้ามาในบ้านเราทำให้อัตราความอ้วนหรือคนอ้วนในบ้านเราสูงแบบอย่างนี้เลยเป็นดิ่งๆเลยอาหารที่พวกฝรั่งกินไม่ใช่อาหารที่ไม่ดีแต่เป็นอาหารที่เหมาะสำหรับเมืองหนาวเต็มไปด้วยแคลอรี่เต็มไปด้วยชีสเต็มไปด้วยเนยเต็มไปด้วยนมเต็มไปด้วยสิ่งที่เราเผาผลาญออกได้

0: ยาก
1: เมื่อเหตุการณ์อย่างนี้เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นอาหารฝรั่งอาหารหวานเค้กขนมเบเกอรี่เข้ามาเยอะเราก็กำลังสนุกกับมันโดยที่ไม่รู้ว่านั่นคือศัตรูตัวฉกาจที่เขาเรียก Silent Killer หรือผู้ฆ่าที่แอบค่อยๆเข้ามาในบ้านเราทีละนิดนะครับงั้นเมื่อเกิดเหตุการณ์อย่างนี้ขึ้นเนี่ยคนในบ้านเราในเมืองไทยในกรุงเทพมีคนเป็นไขมันสูงหรือคอเลสเตอรอลสูงเต็มไปหมดเลยนะคอเลสเตอรอลคือสารตัวนึงที่อยู่ในอาหารการกินในร่างกายเราก็มีคอเลสเตอรอลร่างกายมนุษย์เราใช้คอเลสเตอรอลย่อยเสร็จกลายเป็น2 อย่างคือไขมันดีและไขมันไม่ดีไขมันไม่ดีทุกคนรู้จักกันในนาม LDL หรือไขมันที่ติดกับหลอดเลือดทำให้หลอดเลือดหัวใจตีบเป็นอัมพาตหลอดเลือดในสมองตีบหลอดเลือดในสมองแตกหลอดเลือดเปราะคนรู้จักหมดทุกคนเลยมากินยาลดคอเลสเตอรอลกันใหญ่เลยเรามารู้จักด้านดีของคอเลสเตอรอลบ้างนะครับคอเลสเตอรอลมีข้อดีคือแปลไปเป็นฟอสโฟไลปิดยากกันไปเนาะย้อนลงกลับมาหน่อยภาษาชาวบ้านคือไขมันคอเลสเตอรอลทำให้เป็นตัวประกอบของผนังกล้ามเนื้อเป็นตัวสร้างตัวแรกตัวแม่ของฮอร์โมนเพศเริ่มยากแล้วนะแสดงว่าเขามีทั้งตัวดีและตัวไม่ดีการจะทำให้ไขมันที่เข้าไปคอเลสเตอรอลกลายเป็นตัวดีเยอะๆคือการออกกำลังนี่คือสิ่งที่เราพูดกันมาทุกยุคทุกสมัยว่าออกกำลังเถอะดีเพราะมันเป็นการสไลเดอร์ให้ไขมันเข้าไปเป็นของดีนะคือกู๊ดแฟตถ้าเราไม่ออกกำลังกายเลยทุกอย่างที่เรากินเข้าไปไม่ว่าจะเป็นหอยนางรมหัวกุ้งไข่ปูพวกกล้าเครื่องในปลาหมึกของมันๆของทอดชีสเค้กมันกะทิเครื่องในฟัวกราไล่มาหมดเนี่ยอะไรที่มักจะมันมักจะอร่อยบอกเลยนี่คือการทดสอบจากพระเจ้าจากธรรมชาติของที่ถ้าเราตามใจปากเป็นการทดสอบใครที่มีสมาธิมีจิตตั้งมั่นคุณได้รับสิทธิ์ในการอยู่ต่อแบบไม่นั่งรถเข็นไม่นอนบนเตียงมีชีวิตคุณภาพที่ดีถ้าวัดกันในบ้านปลายสุดท้ายหมอเจอคนไข้ทุกวันคนไข้ที่ไม่นั่งรถเข็นชนะเสมอคนที่กินดีอร่อยดีหลายๆคนถามบอกถ้าหมอไม่ให้ฉันกินไม่ให้ผีกินแล้วความสุขจะเหลือตรงไหนเหลือตอนแก่ไงไม่เหลือตอนนี้หรอกตอนนี้มีความสุขหมดทุกตอนนี้สุขตอนนี้ทุกถนัดตอนแก่ทุกครั้งคุณภาพชีวิตที่ยืนยาวไม่นับที่อายุนับที่อยู่แล้วมีคุณภาพหรือเปล่านะครับวันนี้จะมาสอนให้ฟังว่าเมื่อเรากินยาลดคอเลสเตอรอลเนี่ยเราคิดเองตรงนี้วิทยาศาสตร์ไปกดดูใน Google ทุกคนก็จะหาเจอว่ามันคือเรื่องจริงกินเข้าไปเสร็จมันไม่ได้เป็นลดไขมันเลวนะมันเป็นลดคอเลสเตอรอลหมดนั่นน่ะตัวดีก็หายตัวไม่ดีก็หายบริษัทฝรั่งเขาก็บอกว่าการกินพวกนี้มันดีเพราะว่ามันเป็นเรื่องของคอมเมอร์เชียลในโลกใบนี้มันเป็นเรื่องการเมืองมันเป็นเรื่องเศรษฐกิจกินยาเยอะๆเขาก็รวยขึ้นด้านเราอยู่ไกลในเอเชียเราก็กินไปเราก็เป็นเหยื่อเอาตังค์ให้เขาไปเยอะแยะไม่เห็นด้วยนะครับถูกกว่าง่ายกว่าเริ่มที่ต้นเหตุยาลดคอเลสเตอรอลกินปุ๊บไขมันลงดีทุกคนฉลองไซด์เอฟเฟคที่ตามมาคือเมื่อกี้มันก็ต้องไปทำลายผนังเซลล์ทำให้กล้ามเนื้อฝ่อกล้ามเนื้อรีบปวดกล้ามเนื้อปวดสะบักปวดแขนปวดขาไร้สาเหตุไม่ได้ออกกำลังนี่แหละเขาเรียกฤทธิ์ของยากลุ่มสเตตินนะครับ2มันเป็นผนังในตับด้วยตับอักเสบ2ดอกนะครับช็อตที่3คือทำลายฮอร์โมนเพศอันนี้มาเป็นชุดพอกินไปนานๆเข้าฮอร์โมนเพศชายตกฮอร์โมนเพศหญิงตกก็เซ็กซ์เสื่อมเพศสัมพันธ์ไม่ดีอารมณ์ไม่ดีซึมเศร้าพุงโตเผาผลาญน้อยกินไปนานๆเข้าหยุดไม่ได้อีกนี่คือยางั้นการเริ่มต้นที่ง่ายที่สุดคือการคุมอาหารวันนี้บอกเทคนิคไว้เลยไม่ต้องมาเจอหมอนะครับก็สามารถทำเองได้ 1. การกินนี่แหละคือสำคัญที่สุดนี่เขาเรียกยาเทวดาเช้ากินเยอะๆ พวกที่ไม่กินข้าวเช้าไปกินบ่ายเลยไม่ดีทั้งสิ้นกลางวันกินปกติเท่ามนุษย์มนาเขาข้าว1จานก๋วยเตี๋ยว1ชามผัดไทย1ชามเย็นอย่าไปกินแป้งนะการไม่กินแป้งเป็นการลดน้ำหนักอย่างยั่งยืนและดีที่สุดแต่เย็นต้องกินโปรตีนกินผักมื้อเย็นเมนูคลาสสิกกินแล้วสุขภาพดีคือกินสุกี้มีวุ้นเส้นมีผักมีปลามีหมูมีไก่มีเนื้อได้หมดไม่เอาข้าวไม่เอาเส้นไม่เอาลูกชิ้นไม่เอาขนมปังนั่นนี่คือสิ่งสำคัญที่เล่าให้ฟังในตอนที่2ว่าวันนี้เนี่ยเราเดินหน้าต่อกันมาว่าร่างกายมนุษย์เราเนี่ยเราต้องเรียงลำดับให้ถูกเหมือนตัวเราไม่มีใครรักเราเท่าตัวเรามาหาหมอหมอก็ไม่เข้าใจตัวคุณเท่าตัวคุณเองหมอเป็นโค้ชที่จะบอกให้ทำ1 2 3 4ไปสู่แชมเปี้ยนไปสู่จุดที่มุ่งหมายถ้าการเดินไปต้องเดินเองหมออุ้มไปไม่ได้นะครับงั้นวันนี้เล่าให้ฟังแล้วว่าทฤษฎีที่1คือการกินเช้ากลางวันเย็นกินให้ดีตัดแป้งทิ้งให้หมดไขมันในเลือดจะค่อยๆลงไขมันจะค่อยๆดีขึ้นเพิ่มเติมสุดท้ายก่อนจบวันนี้ออกกำลังการออกกำลังในเบื้องต้นในการลดคอเลสเตอรอลไม่ใช่ไปยกน้ำหนักแล้วมันลดได้ไม่ได้

0: การออกกำลังกายมี3อย่างหมอจะเล่าต่อในตอนออกกำลังนะครับแต่ให้จดไว้ก่อนว่าวันนี้เพิ่มต้นในการกินและคาร์ดิโอเอ็กซ์เซอร์ไซส์คาร์ดิโอเอ็กซ์เซอร์ไซส์คือการออกกำลังกายหัวใจนะครับการออกกำลังกายหัวใจมีหลายอย่างไล่ไปเลยดีที่สุดคือว่ายน้ำพอไม่มีการกระทบกระทั่ง2ปั่นจักรยาน3เล่นแอร์วอล์ก4จะเดินเหินจะวิ่งจะตีแบตได้หมดขอให้เหงื่อออกนะครับครึ่งชั่วโมงต่อวัน5วันต่อสัปดาห์เอาไว้2อย่างนะ1กิน2ออกกำลังนะครับแล้วเดี๋ยวข้างหน้าเรามาต่อกัน
1: หวังว่าคุณผู้ชมจะได้รับความรู้เกี่ยวกับไขมันทั้งหลายประเภทกันพอสมควรเพื่อช่วยในการตัดสินใจเลือกรับประทานให้ถูกต้องเพื่อให้มีสุขภาพที่แข็งแรงสมบูรณ์ไปนานๆ นะคะ
2: คอเลสเตอรอล Control คือผลิตภัณฑ์พิเศษที่มากด้วยคุณสมบัติลดระดับของ LDL หรือคอเลสเตอรอลเสียช่วยบำรุงรักษาร่างกายเพื่อสุขภาพที่ดีของหัวใจช่วยป้องกันหลอดเลือดอุดตันคอเลสเตอรอล Control สกัดอย่างเข้มข้นและบริสุทธิ์ด้วยส่วนประกอบที่สามารถเห็นผลได้ชะงัดเช่นรำข้าวกระเทียม

ขียวและอติโชกซึ่งล้วนแล้วแต่อุดมไปด้วยคุณสมบัติที่ช่วยปรับสมดุลของระดับคอเลสเตอรอลในร่างกาย

0: Living Oil ช่วยเพิ่มการไหลเวียนของโลหิตและลดความดันโลหิต Living Oil ยังช่วยลดอาการปวดอักเสบลดอาการชาปลายมือปลายเท้าและ Living Oil ยังมีคุณสมบัติช่วยต้านความเสื่อมของเซลล์อีกด้วยท่านสามารถสั่งซื้อ Living Oil ผ่านทางเน็ตช้อปปิ้ง
1: 5ประโยชน์ของน้ำมันรำข้าวน้ำมันรำข้าวสุดยอดอาหารที่ได้รับความนิยมในหมู่คนรักสุขภาพมีสารต้านอนุมูลอิสระนานาชนิดช่วยป้องกันโรคต่างๆและยังช่วยบำรุงผิวพรรณให้สวยงามอีกด้วยเรามาดูกันค่ะว่ามีประโยชน์ยังไงบ้าง 1. ช่วยป้องกันโรคไขมันอุดตันในเส้นเลือดมีสารที่เรียกว่าแกมมาออริซานอลที่ช่วยลดคอเลสเตอรอลในหลอดเลือดได้และยังช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของระบบไหลเวียนโลหิตปรับสมดุลของฮอร์โมนให้ทำงานปกติและชะลอความแก่ได้เป็นอย่างดี 2. ช่วยป้องกันโรคร้ายอย่างมะเร็งได้ดีมากโดยมีสารต้านอนุมูลอิสระเป็นจำนวนมากที่ช่วยป้องกันโรคมะเร็งและสำหรับผู้ป่วยมะเร็งก็สามารถบรรเทาความรุนแรงของโรคลงได้ 3. ช่วยบำรุงประสาทและสมองมีไลโนเลอิกแอซิดที่เป็นตัวการสำคัญที่ช่วยกระตุ้นให้กล้ามเนื้อในร่างกายดูดซับกรดอะมิโนได้ดีโดยกรดอะมิโนเหล่านี้เป็นแหล่งพลังงานที่ช่วยให้เซลล์สมองและเซลล์ประสาททำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนอกจากนี้ยังช่วยซ่อมแซมสมองหรือประสาทที่ชำรุดช่วยให้ระบบประสาทที่เสียหายฟื้นตัวได้ดีขึ้น 4. ช่วยชะลอความแก่นอกจากจะนิยมนำมารับประทานแล้วน้ำมันรำข้าวยังเป็นส่วนผสมของเวชสำอางที่ช่วยชะลอความเหี่ยวย่นของผิวหนังเนื่องจากมีวิตามินอีอยู่เป็นจำนวนมากช่วยให้ผิวกระจ่างใสป้องกันการถูกทำลายของเนื้อเยื่อเพิ่มความชุ่มชื้นให้ผิวและป้องกันความเหี่ยวย่นบนใบหน้าได้เป็นอย่างดี 5. ช่วยบำรุงสายตามีแคโรทีนอยด์ซึ่งเป็นสารอาหารที่ช่วยบำรุงสายตาและช่วยในการมองเห็นได้ดีขึ้นในที่มืดจึงเหมาะกับผู้ที่ใช้สายตาในการทำงานเป็นเวลานานๆเช่นพนักงานออฟฟิศหรือผู้ที่ชอบเล่นคอมพิวเตอร์สมาร์ทโฟนติดต่อกันหลายๆชั่วโมงและสารแคโรทีนอยด์ในน้ำมันรำข้าวยังช่วยบำรุงเล็บและผมให้แข็งแรงได้อีกด้วยมีประโยชน์ขนาดนี้ลองหามารับประทานเสริมดูก็ดีนะคะ
0: Net Shopping ขอเสนอ Living Oil น้ำมันรำข้าวและจมูกข้าวชนิดแคปซูลจะช่วยลดคอเลสเตอรอลช่วยป้องกันโรคสมองเสื่อม Living Oil ช่วยเพิ่มการไหลเวียนของโลหิตและลดความดันโลหิต Living Oil ยังช่วยลดอาการปวดอักเสบลดอาการชาปลายมือปลายเท้าและ Living Oil ยังมีคุณสมบัติช่วยต้านความเสื่อมของเซลล์อีกด้วยท่านสามารถสั่งซื้อ Living Oil ผ่านทางเน็ตช้อปปิ้ง

โอเมก้า3สูตรเฉพาะของออร่ามีส่วนประกอบที่มีประโยชน์ต่อร่างกายอย่างมหาศาลไม่ว่าจะเป็นสาร EPA และ DHA ซึ่งมีส่วนสำคัญในการบำรุงสมองและมีส่วนช่วยในการพัฒนาสมองสำหรับเด็กวัยเจริญเติบโตและผู้ที่มีอาการอัลไซเมอร์ได้นอกจากนั้นสาร EPA ยังมีส่วนสำคัญในการเพิ่มการไหลเวียนของเลือดรักษาความยืดหยุ่นและป้องกันหลอดเลือดหัวใจอุดตันได้อย่างดีด้วยสั่งซื้อน้ำมันปลาสกัดออร่าโอเมก้า3ได้ที่เน็ตช้อปปิ้ง

0: การเลือกรับประทานอาหารเสริมกลุ่มน้ำมันปลาหรือว่าที่เราเลือกอีกอย่างนึงว่าอาหารเสริมกลุ่มโอเมก้า3เนี่ยเราจะดูที่ปริมาณสารออกฤทธิ์ของตัวโอเมก้า3นั้นเป็นหลักค่ะโดยถ้าหากเราลองพลิกฉลากของอาหารเสริมกลุ่มน้ำมันปลาเหล่านี้ดูเนี่ยเราจะเจอสารออกฤทธิ์สำคัญ2ตัวด้วยกันค่ะก็คือ EPA แล้วก็ DHA สารออกฤทธิ์ตัวแรกที่ชื่อว่า EPA ค่ะจะเป็นสารออกฤทธิ์ที่มีคุณสมบัติในการลดการอักเสบในร่างกายเป็นหลักช่วยลดการอักเสบในหลอดเลือดช่วยลดปริมาณไขมันเลวในเลือดแล้วก็มีส่วนช่วยในการป้องกันความเสี่ยงของการเกิดโรคเส้นเลือดอุดตันรวมถึงโรคเรื้อรังต่างๆในขณะที่สารอีกตัวหนึ่งนะคะก็คือ DHA ตัว DHA ค่ะจะเป็นส่วนประกอบสำคัญของเยื่อหุ้มเซลล์ในร่างกายโดยเฉพาะในเซลล์สมองแล้วก็เซลล์ประสาทดังนั้น DHA ค่ะจึงเป็นสารออกฤทธิ์ที่มีส่วนสำคัญในการช่วยซ่อมแซมแล้วก็พัฒนาสมองโดยเฉพาะในกลุ่มเด็กแล้วก็ทารกส่วนจะรับประทานในขนาดปริมาณเท่าไหร่นะคะหมอแนะนำว่าถ้าเกิดว่าเป็นในคนที่มีสุขภาพแข็งแรงดีอยากที่จะทานเพื่อบำรุงร่างกายเนี่ยก็อาจจะเลือกทานโดยดูให้ปริมาณของ EPA บวก DHA ต่อวันนะคะอยู่ที่ประมาณ250-500มิลลิกรัมในขณะที่ถ้าเป็นคนที่มีปัญหาเรื่องของโรคเรื้อรังอยู่เดิมทั้งเรื่องโรคไขมันในเลือดสูงโรคความดันโลหิตสูงหรือว่าในคนที่มีปัญหาเรื่องของผื่นภูมิแพ้เรื้อรังต่างๆเนี่ยก็อาจจะเลือกทานในปริมาณของ EPA บวก DHA ต่อวันนะคะ 1,000 มิลลิกรัมหรือว่าอาจจะมากกว่านั้นได้ตามที่แพทย์สั่งนอกจากนี้การเลือกอีกวิธีหนึ่งนะคะก็คือถ้าเกิดว่าเป็นคนที่ต้องการผลในเรื่องของการลดการอักเสบในร่างกายเป็นหลักต้องการดูแลในเรื่องของเส้นเลือดหัวใจแล้วก็หลอดเลือดเนี่ยอาจจะเลือกเน้นอาหารเสริมกลุ่มน้ำมันปลาที่มีปริมาณของ EPA มากกว่า DHA ในขณะที่ถ้าเกิดว่าเป็นคนในกลุ่มที่เป็นหญิงตั้งครรภ์หรือว่าหญิงที่ให้นมบุตรหรือว่าในกลุ่มเด็กที่ต้องการทานเพื่อบำรุงสมองอะค่ะก็อาจจะเน้นอาหารเสริมน้ำมันปลาในกลุ่มที่มีสารออกฤทธิ์ตัว DHA เป็นหลักค่ะ
1: โอเมก้า3สูตรเฉพาะของออร่ามีส่วนประกอบที่มีประโยชน์ต่อร่างกายอย่างมหาศาลไม่ว่าจะเป็นสาร EPA และ DHA ซึ่งมีส่วนสำคัญในการบำรุงสมองและมีส่วนช่วยในการพัฒนาสมองสำหรับเด็กวัยเจริญเติบโตและผู้ที่มีอาการอัลไซเมอร์ได้นอกจากนั้นสาร EPA ยังมีส่วนสำคัญในการเพิ่มการไหลเวียนของเลือดรักษาความยืดหยุ่นและป้องกันหลอดเลือดหัวใจอุดตันได้อย่างดีด้วยโอเมก้า3สูตรเฉพาะของออร่ายังช่วยลดอาการอักเสบตึงแน่นในผู้ที่มีอาการข้อเสื่อมและข้ออักเสบรูมาตอยด์ได้อีกด้วยสั่งซื้อน้ำมันปลาสกัดออร่าโอเมก้า3ได้ที่เน็ตช้อปปิ้ง

0: ออร่าดากอนบลัดสบู่เลือดมังกรสกัดที่มีส่วนผสมที่สำคัญจากยางดิบของต้นเลือดมังกรจากธรรมชาติมีคุณสมบัติในการช่วยสมานแผลให้หายได้อย่างรวดเร็วฟื้นฟูสภาพผิวพรรณได้อย่างมีประสิทธิภาพซ่อมแซมโครงสร้างผิวทำให้เซลล์ผิวหนังแข็งแรงขึ้นจากชั้นภายในมาถึงภายนอกด้วยส่วนผสมจากสารสกัดยางดิบของต้นเลือดมังกรโดยไม่มีน้ำหอมหรือสารเคมีเจือปนใดๆจึงสามารถนำมาใช้ชำระล้างสิ่งสกปรกตามร่างกายได้บ่อยครั้งช่วยลดสิ่งอุดตันตามรูขุมขนอันเป็นที่มาของสิวแบคทีเรียและรอยด่างดำทั้งยังช่วยลดอาการระคายเคืองจากผดผื่นคันและร่องรอยจากแมลงสัตว์กัดต่อยได้อีกด้วยสั่งซื้อออร่าดากอนบลัดสบู่เลือดมังกรได้ที่ Net Shopping
1: ทีมงานได้พยายามค้นคว้าหาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับเรื่องราวของเลือดมังกรอย่างเจาะลึกครับซึ่งเราก็ได้พบว่าเลือดมังกรที่ว่านี่มีอยู่จริงและมันยังมีความน่าเหลือเชื่ออย่างมากอีกด้วยครับซึ่งการเดินทางไปค้นหาเลือดมังกรนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายครับเพราะว่าจุดที่ค้นพบเลือดมังกรนั้นก็คือที่ลุ่มน้ำอเมซอน
2: ในขณะที่กำลังล่องเรือไปตามแม่น้ำก็ได้พบกับสัตว์หลายชนิดไม่ว่าจะเป็นปิรันย่าหรือแม้แต่อนาคอนดาที่น่ากลัวไปกว่านั้นครับเด็กๆที่นี่หลายคนมีร่องรอยบาดแผลขนาดใหญ่ที่ดูแล้วก็เหมือนกับเคยถูกสัตว์เหล่านี้ทำร้ายมาแล้วหลายต่อหลายครั้ง
3: คือตัวลูกเขาเนี่ยถูกอนาคอนดากัด
4: อ
3: นาคอนดากัดแล้วก็ลองลากลงแม่น้ำ
5: ชายของเจ้าของเขาถูกอนาคอนดากัด
3: ไปอยู่ริมน้ำอ่ะมันก็โผล่ไปไหนมันงับเข้าที่แขนตรงเนี้ยแล้วก็ลากลงน้ำไปก็ร้องเด็กก็ร้องก็พ่อเขากับเพื่อนบ้านได้หญิงต้องวิ่งไปช่วยก็3คนไปช่วยกันสู้งูดึงขึ้นมาพอดึงขึ้นมาได้เนี่ยก็ปรากฏว่า
1: เป็นแผล
3: ยาวประมาณนี
1: ้
3: คือตอนที่เราไปเนี่ยนะมันผ่านมาประมาณ3อาทิตย
1: ์
3: แต่ว่าแผลเนี่ยกลายเป็นแผลเป็นไปแล้วคือ
1: หายไปแล้ว
3: ก็ถามเขาว่าแล้วรักษายังไงเขาก็บอกว่าเขาใช้เลือดมังกร
2: เลือดมังกรคือยางของต้นไม้ซึ่งอยู่ในป่าลึกของประเทศเปรูในลุ่มน้ำอเมซอนที่มีความพิเศษในด้านของการรักษาอาการของโรคของคนที่นั่นซึ่งก็มีคุณสมบัติในการสมานแผลและเป็นยาที่เกิดจากภูมิปัญญาของคนที่นั่นโดยเฉพาะ

0: ไอซ่าไอซ่าเลยซาลิมาสิ
1: ถ้าเป็นแผลมันก็เคลือบผิวเลยนะ
0: เคลือบผิวชมดูสิครับสีมันแดงจริงๆเลยนะครับแล้วเขาบอกว่าถ้าเผื่อว่าเราถูเร็วๆๆๆๆนะครับมันจะออกมาเป็น
2: faster
0: faster เลย
2: faster
0: faster มาตรงนี้ครับเนี่ยเป็น
3: faster
0: เลย
3: ต้องใช้
0: นะครับเห็นไหมฮะแล้วก็ถ้าเผื่อว่าสมมติว่าถ้าเราเป็นแผลตรงนี้นะครับเขาก็จะเอาเนี่ยครับมาเคลือบแผลเนี่ยเลือดก็จะหยุดไหล
4: ประสบการณ์ที่พี่เอ๋ได้ไปสัมผัสมาจนเลือดมังกรเนี่ยมันความแปลก
5: มันเป็นเมจิกทีเลยนะเพราะว่ามันรักษาได้สารพัดโรคคนเปรูเขาถึงบอกว่ามันเป็นพืชมหัศจรรย์ครับ
4: วันนี้ก็ต้องขอขอบคุณพี่เอไพโรจน์สังบริบุตรมากๆนะครับที่ให้เกียรติมาเป็นแขกรับเชิญพิเศษกับรายการของเราขอบคุณมากครับ
6: ออร่าดากอนบลัดสบู่เลือดมังกรสกัดที่มีส่วนผสมที่สำคัญจากยางดิบของต้นเลือดมังกรจากธรรมชาติมีคุณสมบัติในการช่วยสมานแผลให้หายได้อย่างรวดเร็วฟื้นฟูสภาพผิวพรรณได้อย่างมีประสิทธิภาพซ่อมแซมโครงสร้างผิวทำให้เซลล์ผิวหนังแข็งแรงขึ้นจากชั้นภายในมาถึงภายนอกด้วยส่วนผสมจากสารสกัดยางดิบของต้นเลือดมังกรโดยไม่มีน้ำหอมหรือสารเคมีเจือปนใดๆจึงสามารถนำมาใช้ชำระล้าง

0: ปกตามร่างกายได้บ่อยครั้งช่วยลดสิ่งอุดตันตามรูขุมขนอันเป็นที่มาของสิวแบคทีเรียและรอยด่างดำทั้งยังช่วยลดอาการระคายเคืองจากผดผื่นคันและร่องรอยจากแมลงสัตว์กัดต่อยได้อีกด้วย
1: ชอบมากเอ้ยแก้คันเป็นผื่นเป็นผื่นไอ้หน้าร้อนน่ะแม่ชอบคันเนื้อคันตัวไปหมดเลยคันแบบว่านอนไม่ได้อ่ะมันคันยิ่งเหมือนอะไรตัวอะไรไตอ่ะลูกขึ้นอาบน้ำอาบน้ำเป็นก็หายนะหายคันแล้วเป็นตุ่มเล็กๆๆๆอย่างเงี้ยใช้แป้งใช้สบู่นี่ก็หายเลยใช้ดีแม่ชอบเดี๋ยวถึงได้สั่งประจำเลยแม่มันค่ะเขาบนเขาก็ถามอยู่บอกว่าทำไมหน้าอยู่ขาวบอกเอ้าล้างสบู่อาบน้ำล้างหน้าเลือดมาก่อนอายุจะล้างหน้าด้วยเหลือก็ใช้สิอาบก็อาบทั้งตัวแล้วล้างหน้าด้วยแม่ว่างี้ถ้าบอกเห็นหน้าแม่ขาวไง
0: สั่งซื้อออร่าดากอนบลัชสบู่เลือดมังกรได้ที่แนทช้อปปิ้งอย่าปล่อยให้เศษอาหารและแบคทีเรียที่ติดค้างในช่องปากและฟันของคุณก่อให้เกิดปัญหากลิ่นปากและเป็นสาเหตุของฟันผุปล่อยให้เป็นหน้าที่ของผงขัดฟันออร่าใช้ทำความสะอาดฟันและช่องปากของคุณทุกครั้งหลังรับประทานอาหารจะช่วยทำให้ฟันของคุณขาวสะอาดแข็งแรงลดกลิ่นปากลมหายใจหอมสดชื่นด้วยน้ำยาเป็นผงขาวละเอียดผลิตจากสมุนไพรธรรมชาติอันได้แก่ต้นข่อยหรือว่าใบส้มป่อยธาตุเกลือและการบูจึงมั่นใจได้ว่าจะไม่มีสารตกค้างในช่องปากและฟันของคุณอย่างแน่นอนสั่งซื้อได้ที่ Net Shopping
1: มันดีฟันก็ไม่ปวดแล้วก็หายแต่ก่อนปวดแล้วไปถอนฟันฉี่เล่มนู่นน่ะทีนี้มาใช้ยาสีฟันนี้แล้วมันไม่ปวดแล้วก็มาโยกอีกดีไม่ปวดไม่โยกเย็นสบายไปมานานแล้วแต่เปิดแนททีวีนู่น
0: สั่งซื้อได้ที่แนทช้อปปิ้ง1-800-341-4041

0: าทลายโจรเป็นสมุนไพรสีเขียวรสขมจัดจนขึ้นชื่อว่าเป็นราชาแห่งความขมในวงการแพทย์จีนได้ยกฟ้าทลายโจรขึ้นทำเนียบเป็นยาตำราหลวงที่มีสรรพคุณโดดเด่นมากตัวหนึ่งสำหรับประเทศไทยฟ้าทลายโจรอยู่กับคนไทยมาอย่างยาวนานฟ้าทลายโจรเป็นพืชล้มลุกต้นเป็นสี่เหลี่ยมแตกกิ่งมากทุกส่วนของต้นมีรสขมใบสีเขียวเข้มเป็นมันออกดอกเป็นช่อที่ปลายกิ่งและตามซอกใบผลฟ้าทลายโจรเป็นฝักคล้ายกับฝักดอกต้อยติ่งฟ้าทลายโจรสามารถใช้ได้ทั้งแบบสดและแบบแห้งโดยสามารถนำมาใช้ได้ทั้งรากต้นใบดอกผลซึ่งในปัจจุบันได้มีการพัฒนารูปแบบของฟ้าทลายโจรหลายรูปแบบเช่นผงอัดเม็ดแคปซูลเพื่อสะดวกต่อการรับประทานตำรายาไทยระบุว่าฟ้าทลายโจรมีสรรพคุณทางยาในการรักษาไข้ไข้หวัดดับพิษร้อนอาการไอเจ็บคออักเสบต่อมทอนซิลอักเสบฟ้าทลายโจรยังถูกจัดเป็นยาในบัญชียาหลักแห่งชาติโดยระบุว่าเป็นยากลุ่มบรรเทาอาการท้องเสียและยารักษากลุ่มอาการของระบบทางเดินหายใจอีกด้วยอาการร้อนในเป็นอาการที่เกิดขึ้นเฉพาะบุคคลถึงแม้ว่าอาการร้อนในจะไม่รุนแรงมากนักแต่สามารถสร้างความรำคาญต่อผู้ที่เป็นได้ส่วนมากมักมีอาการปากแห้งคอแห้งลมหายใจร้อนสมุนไพรที่สามารถช่วยบรรเทาอาการร้อนในได้มีหลายชนิดด้วยกันและฟ้าทลายโจรก็เป็นหนึ่งในสมุนไพรนั้นวิธีใช้ฟ้าทลายโจรสำหรับบรรเทาอาการร้อนในให้นำใบฟ้าทลายโจรสดหรือแห้ง15กรัมหรือประมาณ1กำมือต้มกับน้ำพอท่วมจนเดือดรับประทานก่อนอาหารเช้ากลางวันเย็นครั้งละครึ่งถ้วยกาแฟจะช่วยทำให้อาการร้อนในดีขึ้นและเมื่ออาการดีขึ้นให้หยุดรับประทาน
1: ฟ้าทลายโจรเป็นไม้ล้มลุกสูง 30-70 เซนติเมตรทุกส่วนมีรสขมกิ่งเป็นใบสี่เหลี่ยมแผ่นใบสีเขียวเข้มเป็นมันกลีบดอกสีขาวผลเป็นฝักและเมื่อแก่ก็จะเป็นสีน้ำตาลภายในจะมีเมล็ดจำนวนมากส่วนที่ใช้เป็นยาก็คือทางต้นครับตั้งแต่ใบสดใบแห้งใบจะเก็บมาใช้เมื่อต้นมีอายุได้ 3-5 เดือนใบฟ้าทลายโจรนี้จะมีสารเคมีประกอบอยู่หลายประเภทแต่ที่เป็นสารสำคัญในการออกฤทธิ์ก็คือสารกลุ่มแลคโตนมีสารแอนโดกราฟโฟไลด์สารนิโอแอนโดกราฟโฟไลด์โฟทีนดีออกซีแอนโดกราฟโฟไลด์ฟ้าทลายโจรยังเป็นยาสมุนไพรในบัญชียาหลักแห่งชาติของประเทศไทยโดยมีข้อบ่งใช้คือ 1. บรรเทาอาการของโรคหวัดเช่นปวดเมื่อยกล้ามเนื้อน้ำมูกไหล 2. บรรเทาอาการเจ็บคอ 3. บรรเทาอาการท้องเสียชนิดไม่ติดเชื้อประสิทธิผลในการบรรเทาอาการไข้เจ็บคอของฟ้าทลายโจรน่าจะเกิดจากฤทธิ์ลดไข้และฤทธิ์ต้านการอักเสบมากกว่าฤทธิ์ต้านเชื้อแบคทีเรียดังนั้นเพื่อป้องกันไม่ให้ผู้ป่วยได้รับอันตรายที่เกิดจากการติดเชื้อแบคทีเรียหากท่านติดต่อกัน2วันแล้วอาการไม่ดีขึ้นคุณรีบไปพบแพทย์เพราะอาจจะมีการติดเชื้อแบคทีเรียร่วมด้วยครับ
2: สวัสดีค่ะ

0: เมื่อพูดถึงยาสมุนไพรนะคะหลายๆท่านอาจจะคิดว่าเราต้องรับประทานครั้งละหลายๆเม็ดนะคะเพื่อให้ได้ผลในการรักษาค่ะในส่วนนี้นะคะคุณดลยามีความคิดเห็นอย่างไรบ้างคะ
1: ก็เห็นจะจริงนะคะเพราะว่าคนสมัยก่อนเนี่ยเวลาทานสมุนไพรทีนะคะเขาจะนิยมนำสมุนไพรเนี่ยมาบดเป็นผงๆแล้วก็ปั้นเป็นลูกกลอนหรือว่าจะบดใส่แคปซูลก็แล้วแต่นะคะการทานแต่ละครั้งนี่ก็เลยจะต้องทานครั้งละมากๆค่ะอย่างฟ้าทลายโจรเองก็เหมือนกันนะคะถ้าจะทานให้ได้ผลในเรื่องของการบรรเทาหวัดและการเจ็บคอแล้วน่ะจำเป็นจะต้องได้รับแอนโดกาฟราอย่างน้อยไม่ต่ำกว่า60มิลลิกรัมต่อวันการทานฟ้าทลายโจรก็เลยจะต้องทาน4เม็ด4เวลาแล้วก็ต้องทานต่อเนื่องกัน 5-7 วันด้วยนะคะความนิยมในการทานสมุนไพรก็เลยยังน้อยอยู่ค่ะปัจจุบันนะคะมีการนำเทคโนโลยีการสกัดสารสำคัญออกจากฟ้าทลายโจรนะคะเพื่อลดปริมาณการทานสมุนไพรเยอะๆลงแล้วก็ขจัดสารที่ไม่ต้องการออกด้วยค่ะ
0: ฟ้าทลายโจรนะคะมีการนำเทคโนโลยีดังกล่าวมาใช้ยังไงบ้างคะ
1: ค่ะเทคโนโลยีเนี้ยนะคะเขาควบคุมปริมาณแอนโดกาฟราไลนะคะให้ได้1แคปซูลเนี่ยไม่ต่ำกว่า20มิลลิกรัมค่ะการทานก็น้อยลงนะคะก็ทานเพียงแค่1เม็ดเวลา3ครั้งเท่านั้นนะคะเพิ่มความร่วมมือในการใช้ยาของคนไข้ได้เป็นอย่างดีค่ะ
0: แล้วเรื่องของรสชาติล่ะคะฟ้าทลายโจรเนี่ยคือเท่าที่ทราบมาจะมีรสชาติที่ค่อนข้างขมนะคะแบบนี้มีวิธีการยังไงบ้างไหมคะที่จะทำให้ฟ้าทลายโจรเนี่ยสามารถที่จะรับประทานได้ง่ายขึ้นนะคะ
1: ก็รสชาติของฟ้าทลายโจรเนี่ยสมัยก่อนเวลาเขาทานนะคะเขานิยมนำมาต้มค่ะรสชาติของฟ้าทลายโจรเขาก็ขมอยู่แล้วนะคะซึ่งปัจจุบันมีการนำเทคโนโลยีดังกล่าวนะคะบรรจุใส่แคปซูลก็สะดวกมากในการรับประทานนะคะก็กินทั้งเม็ดค่ะแล้วก็ดื่มน้ำตามรสขมของฟ้าทลายโจรก็จะไม่มีค่ะ
0: มีการศึกษาวิจัยไหมคะว่าสมุนไพรฟ้าทลายโจรนะคะสามารถช่วยป้องกันหวัดได้อะค่ะ
1: ค่ะมีการศึกษาวิจัยในเมืองหนาวนะคะโดยเขากำหนดให้ทานฟ้าทลายโจรเพียงแค่วันละ20มิลลิกรัมต่อ1แคปซูลโดยรับประทานต่อเนื่องกันทุกๆวันนะคะพบว่าหลังจากทานต่อเนื่องกัน3วันเนี่ยอุบัติการณ์การเกิดหวัดเนี่ยลดลงอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติค่ะ

เหลียงฮวาชิงเวนแคปซูลเป็นยาที่อยู่ในบัญชียาหลักแห่งชาติของประเทศจีนเป็นยาต้านไวรัสในระบบทางเดินหายใจอันดับหนึ่งของจีนในรอบ18ปีที่ผ่านมาได้รับการบรรจุให้อยู่ในไกด์ไลน์ของจีนเพื่อใช้ในการป้องกันและรักษาโรคระบาดของระบบทางเดินหายใจกว่า22ครั้งสามารถยับยั้งไวรัสได้หลายชนิดได้ผ่านการทดลองในระดับเซลล์แล้วว่าสามารถยับยั้งการจำลองตัวของไวรัสและลดสารที่ก่อให้เกิดการอักเสบเสริมสร้างภูมิคุ้มกันและลดไข้ไออ่อนเพลียได้อย่างมีประสิทธิภาพจึงสามารถใช้ป้องกันสำหรับผู้ที่มีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อผู้ที่ถูก

0: งสัยว่าติดเชื้อและผู้ที่ใกล้ชิดกับผู้ติดเชื้อเนื่องจากมีคนจำนวนมากที่ติดเชื้อแล้วไม่แสดงอาการในระยะเริ่มต้นจึงส่งผลให้คนรอบข้างมีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อมากขึ้นที่ประเทศจีนชาวจีนจึงต้องมียาเหลียงขวาชิงเวงแคปซูลติดบ้านไว้โดยเฉพาะในช่วงที่โรคระบบทางเดินหายใจแพร่ระบาดอยู่เช่นโควิด-19 โรคซาร์สไข้หวัดใหญ่ไข้หวัดนกและเป็นยาตัวเดียวที่ถูกจัดอยู่ในถุงยางชีพต้านไวรัสโควิด-19 ที่รัฐบาลจีนส่งให้กับนักศึกษาที่ตกค้างอยู่ทุกประเทศทั่วโลกอีกด้วยเหลียงขวาชิงเวงแคปซูลได้ขึ้นทะเบียนเป็นผลิตภัณฑ์สมุนไพรประเภทยาพัฒนาจากสมุนไพรในประเทศไทยแล้วเมื่อวันที่27มีนาคม2563ภายใต้ข้อบ่งใช้ดังนี้ 1. ใช้บรรเทาอาการจากไข้หวัดใหญ่ได้แก่ไข้ปวดเมื่อยตามร่างกายน้ำมูกไอเจ็บคอปวดหัว 2. ตามความรู้การแพทย์แผนจีนใช้ช่วยขจัดพิษลดไข้บรรเทาอาการหวัดได้แก่ไข้ปวดเมื่อยตามร่างกายคัดจมูกไอน้ำมูกเจ็บคอเมื่อวันที่28มกราคม2563เหลียงขวาชิงเวงแคปซูลถูกกำหนดอยู่ในกรอบแนวทางการวินิจฉัยและการรักษาโควิด-19 ที่รัฐบาลจีนประกาศให้ใช้สำหรับผู้ที่อยู่ในระยะสังเกตอาการทางการแพทย์และเป็นยาที่ถูกแนะนำให้ใช้มากที่สุดในช่วงที่โควิด-19 แพร่ระบาดในประเทศจีนต่อมาในวันที่12มีนาคม2563คณะกรรมการอาหารและยาของประเทศจีน CFDAได้อนุมัติให้เพิ่มข้อบ่งใช้สำหรับการรักษาโควิด-19 อย่างเป็นทางการปัจจุบันบริษัทเอิร์นเวย์กรุ๊ปจำกัดกำลังดำเนินการขอเพิ่มข้อบ่งใช้นี้กับคณะกรรมการอาหารและยาของประเทศไทยจากการศึกษาประสิทธิภาพและความปลอดภัยของยาเหลียงขวาชิงเวงแคปซูลทางคลินิกแบบ Multi-Center Prospective RandomizedControl Trial ในผู้ป่วยโควิด-19 จำนวน284รายจาก23โรงพยาบาลใน9มณฑลของประเทศจีนพบว่าการเห็นผล 91.5% ทั้งยังลดระยะเวลาการเจ็บป่วยช่วยให้อัตราการฟื้นตัวของปอดดีขึ้นถึง 83.8% ที่สำคัญคือสามารถลดสัดส่วนของผู้ป่วยที่มีอาการไม่รุนแรงพัฒนาสู่ระดับรุนแรงหรือวิกฤตได้ถึง 50% และยังไม่มีรายงานของอาการไม่พึงประสงค์ยาเหลียงขวาชิงเวงแคปซูลจึงรักษาโควิด-19 ได้อย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัย
1: สวัสดีค่ะอาจารย์แพทย์จีนกัญญพัฒน์อภิวงศ์ศรีชัยสำนักวิชาการแพทย์บูรณาการสาขาวิชาการแพทย์แผนจีนค่ะด้วยสถานการณ์ตอนนี้นะคะผู้คนมากมายนะคะในโลกเรานะคะกำลังเผชิญกับปัญหาเชื้อไวรัสโควิด-19 นะคะทำให้ทั้งโลกนะคะเกิดความวุ่นวายปั่นป่วนมากเลยค่ะซึ่งประเทศแรกนะคะที่ค้นพบผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนานะคะก็คือประเทศจีนนะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยประเทศจีนเนี่ยได้หาวิธีการรักษามากมายหลายแบบเลยนะคะซึ่งวิธีการนึงนะคะที่เป็นที่นิยมอย่างแพร่หลายนะคะแล้วก็ใช้ได้ผลดีนะคะในทั่วโลกเลยนะคะก็คือการใช้สมุนไพรจีนนั่นเองค่ะซึ่งตอนนี้นะคะมีตำรับยาออกมามากมายหลายตำรับยามากเลยนะคะที่สามารถใช้ได้จริงนะคะทั้งสำหรับป้องกันแล้วก็สำหรับรักษาโรคเลยค่ะในวันนี้นะคะสำนักวิชาการแพทย์บูรณาการสาขาวิชาการแพทย์แผนจีนได้นำตำรับยาแคปซูลเหลียงขวาชิงเวงนะคะมาแนะนำให้กับทุกท่านได้รู้จักกันนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสรรพคุณของยาวิธีการใช้ยาส่วนประกอบของยาแล้วก็ข้อควรระวังในการใช้ยาเพื่อให้ทุกท่านเนี่ยได้รู้จักตำรับยานี้เป็นอย่างดีและจะได้เลือกใช้ยานี้อย่างถูกต้องและถูกวิธีค่ะซึ่งตำรับยานี้นะคะจะมีสรรพคุณดังต่อไปนี้เลยค่ะข้อแรกนะคะยาตำรับนี้นะคะจะสามารถรักษาอาการของไข้หวัดใหญ่ได้เป็นอย่างดีเลยค่ะอาการของไข้หวัดใหญ่นะคะคนไข้นะคะจะมีความร้อนนะคะสูงถึง 37.5 องศาขึ้นไปนะคะและยังมีอาการเหนื่อยง่ายอ่อนเพลียน้ำมูกไหลปวดหัวจามเป็นต้นนะคะส่วนในทางการแพทย์แผนจีนนะคะยาตำรับนี้นะคะจะมีสรรพคุณในการขจัดพิษลดไข้หวัดใหญ่ได้เป็นอย่างดีเลยค่ะโดยตำรับยานี้นะคะจะมีส่วนประกอบของยาดังนี้ค่ะจินหยินฮวายี่หมี่ซีเหลียนเชี่ยวกวนจง

0: 石膏，麻黄，薄荷脑，杏仁，甘草，广藿香，大黄，ปาหลานเกินและหงจิ่งเทียนค่ะซึ่งยาส่วนใหญ่ในตำรับนี้จะมีฤทธิ์เย็นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคนไข้ที่จะใช้ยาตำรับนี้ได้เนี่ยจะต้องเป็นคนไข้ที่เป็นไข้หวัดแบบร้อนเท่านั้นเอสงสัยหรือเปล่าคะว่าคนไข้ที่เป็นไข้หวัดแบบร้อนเนี่ยมีอาการยังไงกันอาการของคนไข้ที่เป็นไข้หวัดแบบร้อนนะคะจะมีอาการตัวร้อนไข้ขึ้นสูงกลัวหนาวปวดหัวน้ำมูกไหลแล้วก็มีอาการไอจามเกิดขึ้นนะคะและอีกวิธีหนึ่งนะคะก็คือในทางการแพทย์แผนจีนเนี่ยเรามีการวินิจฉัยด้วยการดูลิ้นด้วยค่ะคนไข้ที่เป็นไข้หวัดแบบร้อนเนี่ยจะมีลิ้นลักษณะที่เป็นลิ้นสีแดงและมีฝ้าเหลืองดังรูปด้านข้างนี้เลยค่ะวิธีการใช้ของตำรับยานี้นะคะจะต้องทานวันละ4แคปซูลวันละ3ครั้งหลังอาหารค่ะอย่างที่ได้กล่าวไปข้างต้นแล้วนะคะว่ายาตำรับนี้เนี่ยยาส่วนใหญ่เนี่ยจะมีฤทธิ์ค่อนข้างเย็นเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่เหมาะสมกับคนไข้ที่เป็นไข้หวัดแบบเย็นนะคะและไม่เหมาะสมกับคนไข้ที่มีปัญหาเรื่องของระบบย่อยอาหารไม่เหมาะสมกับคนไข้ที่เป็นชีพองและหยางพองเช่นจะมีอาการอ่อนเพลียเหนื่อยง่ายเหงื่อออกง่ายและในคนที่เป็นหยางพองเนี่ยจะมีอาการกลัวหนาวร่วมด้วยค่ะส่วนในคนไข้นะคะที่มีโรคประจำตัวอย่างเช่นเบาหวานความดันหรือว่าไขมันในเลือดสูงเป็นต้นแนะนำว่าให้ปรึกษาแพทย์ก่อนรับประทานนะคะส่วนสุดท้ายนะคะในเด็กผู้สูงอายุและสตรีมีครรภ์นะคะไม่แนะนำให้ใช้ยาตัวนี้เลยค่ะถ้าเกิดว่าคนไข้นะคะทานยาไม่ถูกวิธีนะคะหรือว่าทานยาไม่ตรงกับโรคนะคะก็อาจจะทำให้เกิดอาการข้างเคียงตามมาได้ค่ะเช่นทำให้เกิดคลื่นไส้อาเจียนปวดท้องท้องเสียเป็นต้นค่ะและถ้าเกิดว่าทานยานี้ไปแล้วเกิน3วันแล้วอาการยังไม่ดีขึ้นนะคะแนะนำว่าให้รีบไปพบแพทย์โดยด่วนเลยค่ะอย่างที่ได้กล่าวไปข้างต้นนะคะว่าตำรับยานี้นะคะมีข้อควรระวังในการใช้เยอะมากเลยค่ะและตำรับยานี้นะคะไม่เหมาะสำหรับการป้องกันนะคะแต่เหมาะสำหรับใช้เพื่อการรักษาเท่านั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ควรทานยานี้ด้วยตนเองนะคะและถ้าเกิดว่าอยากทานยานี้จริงๆแนะนำว่าให้ไปปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญก่อนใช้ยาทุกครั้งค่ะถ้าหากท่านใดนะคะสนใจในด้านการแพทย์แผนจีนนะคะหรือว่าอยากรู้จักพวกเรามากกว่านี้นะคะสามารถติดต่อพวกเรามาได้ที่สำนักวิชาการแพทย์บูรณาการสาขาวิชาการแพทย์แผนจีนมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงค่ะและถ้าเกิดว่าท่านใดนะคะต้องการที่จะขอคำแนะนำเกี่ยวกับสุขภาพนะคะหรือต้องการรักษาที่เกี่ยวกับการแพทย์แผนจีนนะคะสามารถมาติดต่อพวกเราได้ที่โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงการแพทย์บูรณาการค่ะ
1: ลิ้นหัวชิงวันแคปซูลใช้บรรเทาหกอาการในหนึ่งเดียวจากไข้หวัดไข้หวัดใหญ่ที่มีอาการไข้ปวดเมื่อยตามร่างกายคัดจมูกน้ำมูกไอเจ็บคอปวดศีรษะเหรียญหัวชิงวันแคปซูลสกัดจากสมุนไพรจีน13ชนิดมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบเหรียญหัวชิงวันแคปซูลของแท้ต้องมีโลโก้เอิร์นเวย์
2: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณปรางค่ะ
3: ครับอาจารย์ครับเอาวันนี้เรามาขอความรู้เรื่องหยูกเรื่องยากันหน่อยสมุนไพรนั้นเนี่ยหลายๆคนเขาก็เลือกที่เป็นตัวเลือกในการดูแลตัวเองนะครับสมุนไพรไทยเองเนี่ยก็มีดีๆเยอะแต่ที่ยังต้องมาคุยกันวันนี้คือเป็นสมุนไพรจีนครับอาจารย์ครับคือผมเองเนี่ยก็เคยเห็นนะเคยมันขายอยู่แล้วก็มีคนขายกันในสื่อสังคมออนไลน์ด้วยแต่ทีนี้เนี่ยไอ้ยาชนิดนี้เนี่ยครับที่มันขายอยู่เนี่ยครับสมุนไพรจีนชนิดนี้คือมันถูกจดทะเบียนอย่างถูกต้องและอนุญาตให้ขายในประเทศไทยของเราหรือเปล่าครับอาจารย์นะ
2: ค่ะก็สำหรับผลิตภัณฑ์นี้นะคะก็ได้รับอนุมัติทะเบียนสำหรับผลิตภัณฑ์สมุนไพรจากอย.ไทยนะคะก็ตามที่ได้กล่าวไปแล้วข้างต้นนะคะ
3: ครับครับแล้วสรรพคุณของมันนะฮะอาจารย์พลดีครับสรรพคุณของมันนั้นอย่างที่เขาอวดอ้างเลยไหมว่ามันช่วยในเรื่องของการป้องกันโควิด -19 รักษาโควิด -19 หรือจริงๆแล้วมันใช้เพื่ออะไรครับอาจารย
2: ์อันนี้จะขอตอบสรุปก่อนนะคะเพื่อไม่ให้เกิดความเข้าใจที่นักเพื่อนนะคะก็คือตำรับนี้ไม่สามารถที่จะเป็นตัวยาป้องกันนะคะแต่ว่าในประเทศจีนเองนะคะก็ในเดือนมกราคมปีที่แล้วนะคะในช่วงของเริ่ม

ต้นของการระบาดเนี่ยรัฐบาลจีนได้ประกาศแนวทางในการรักษาโควิด -19 ซึ่งมีระบุตำรับเนี้ยใช้เป็นหนึ่งในตำรับที่ใช้ในผู้ป่วยระยะติดตามเฝ้าระวังแล้วก็ที่มีอาการอ่อนเพลียร่วมกับมีไข้นะคะแล้วก็ในวันที่14เมษายนปีที่แล้วอะค่ะ2563ทางอย.จีนก็อนุมัติ

0: ที่กล่าวข้างกล่องเลยนะคะแล้วก็ตำรับยาเนี้ยประกอบด้วยตัวยาทั้งสิ้น13ชนิดทำให้ตำรับเนี้ยมีลักษณะที่เป็นรสเผ็ดขมนะคะแล้วก็ฤทธิ์เย็นเป็นหลักนะคะแล้วก็เป็นเพื่อช่วยเพื่อมีสรรพคุณในการดับร้อนแก้พิษระบายความร้อนของปอดใช้
1: ครั
0: ส
1: บ
0: ำหรับที่มีการระบาดนะคะแล้วจัดเป็นกลุ่มอาการพิษร้อนอุดกั้นปอดตามศาสตร์การแพทย์แผนจีนนะคะซึ่งตำรับยาเนี้ยนอกจากจะมีตัวยาที่ช่วยในการลดความร้อนที่ปอดแล้วเนี่ยยังมีตัวยาที่ช่วยมีฤทธิ์อุดนะคะที่ช่วยในเรื่องของการปรับอุณหภูมิของปอดสงบอา
1: ค
0: ก
1: รา ับ
0: รไอหอบแล้วก็มีตัวยาที่ช่วยระบบทางเดินอาหารร่วมด้วยนะคะแต่ว่าในที่นี้จะขอทําความเข้าใจกับประชาชนนิดนึงนะคะเนื่องจากว่าที่ประเทศจีนเองเนี่ยการระบุข้างกล่องแบบนั้นนะคะคนจีนเองเขามีวัฒนธรรมการใช้ยาจีนมาแต่กําเนิดนะคะแล้วก็เขามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการระบุสรรพคุณไม่ว่าจะเป็นปอดร้อนดับพิษอย่างเงี้ยก็มีความเข้าใจที่ชัดเจนนะคะแต่กับประชาชนคนไทยเนี่ยเราคิดว่าการเข้าใจในเรื่องของบริบทของการแพทย์แผนจีนนะคะประชาชนน่าจะไม่มีความรู้นะคะซึ่ง
1: ครับ
0: ถ้าเราจะใช้เนี่ยก็ควรหนึ่งก็คือควรปรึกษาแพทย์แผนจีนนะคะเพราะว่าถึงแม้ว่าชาวจีนน่ะจะมีความเชื่อในเรื่องของอาหารเป็นยาค่ะการดูแลสุขภาพบางครั้งเนี่ยเราจะใช้นำตัวยาเนี่ยมาประกอบอาหารนะคะ
1: คร
0: ซ
1: ับ
0: ึ่งจะเป็นพวกลูกเดือยเก๋ากี้พุทราจีนสาลี่อะไรอย่างนี้นะคะซึ่งมันเป็นตัวยาที่ใช้ในเรื่องของเป็นอาหารอยู่แล้วมันก็จะมีความปลอดภัยสู
1: คร
0: ง
1: ับ
0: แต่ว่าสําหรับตำรับนี้นะคะซึ่งเป็นตัวยาที่เรามุ่งเน้นในเรื่องของเพราะฉะนั้นจะต้องถ้าจะทานก็ต้องได้รับการวินิจฉัยจากแพทย์แผนจีนนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของสภาวะร่างกายผู้ป่วยเพราะว่าต้องอาศัยทฤษฎีศาสตร์การแพทย์แผนจีนแล้ว
1: คร
0: ก
1: ั
0: ็
1: บ
0: เพื่อตัดสินมูลฐานของความป่วยให้ออกมาเป็นกลุ่มอาการท
1: อ
0: ี่
1: ๋
0: เ
1: อ
0: มื่อผู้ป่วยหรือว่าเป็นปอดร้อนอะไรอย่างเงี้ยคือ
1: ครับ
0: คนทั่วไปไม่สามารถที่จะไปวินิจฉัยเองได้นะคะ
1: ค
0: ซ
1: ร
0: ึ่
1: ัง บ
0: ที่จะระบุเป็นกลุ่มอาการไหนเนี่ยมันจะสะท้อนในเรื่องของตำแหน่งโรคสาเหตุโรคแล้วก็ลักษณะของโรคด้วยนะคะ
1: ครับ
0: ซึ่
1: ค
0: ง
1: รับ
0: จะทำให้การวิเคราะห์ตำรับยาและการจ่ายยาเนี่ยให้ได้ตรงตามสภาพร่างกายของผู้ป่วยได้ยิ่งขึ้นนะคะ
1: คร
0: ก็
1: ับ
0: จะเห็นได้ว่าหรือว่าข้างในฉลากยานะคะก็จะมีคำแนะคำเตือนหรือว่าข้อควรระวังอยู่นะคะอย่างเช่นต้องงดรับประทานเนื่องจากว่าผลิตภัณฑ์เนี้ยเป็นผลิตภัณฑ์ในทางการแพทย์แผนจีนเราบอกว่ารักษาปอดร้อนนะคะเพราะฉะนั้นจะเป็นการขับระบายเราจะไม่แนะนําให้ทานร่วมกับผลิตภัณฑ์ที่มีสรรพคุณบํารุงไม่ว่าจะเป็นโสมหรืออะไรก็แล้วแต่รวมไปถึงว่าคนที่ใช้ยาเนี้ยต้องใช้อย่างระวังนะคะสําหรับคนที่เป็นความดันโลหิตสูงเป็นโรคหัวใจนะคะแล้วก็สําหรับผู้ป่วยที่มีโรคตับโรคเบาหวานโรคไตและเป็นผู้ป่วยเรื้อรังเนี่ยที่มีความรุนแรงนะคะก็ต้องใช้ภายใต้คําแนะนําของแพทย์นอกจากนั้นนะคะเด็กสตรีมีครรภ์สตรีให้นมบุตรหรือผู้สูงอายุที่ร่างกายอ่อนแอเนี่ยก็ต้องใช้ภายใต้คําแนะนําของแพทย์เช่นกันจะมีรายละเอียดระบุจริงๆแล้วยังมีอีกมากนะคะอันนี้ก็จะเลือกจะพูดถึงในเรื่องของข้อควรระวังที่ค่อนข้างจะร้ายแรงค่ะ
1: ครับอาจารย์พรดีครับวันนี้ค่อนข้างได้ข้อมูลเยอะสมควรแล้วเกี่ยวกับยาชนิดนี้นะครับงั้นตามวันนี
2: ้ลิ้นหัวชิงวันแคปซูลใช้บรรเทาหกอาการในหนึ่งเดียวจากไข้หวัดใหญ่ที่มีอาการไข้ปวดเมื่อยตามร่างกายคัดจมูกน้ำมูกไอเจ็บคอปวดศีรษะลิ้นหัวชิงวันแคปซูลสกัดจากสมุนไพรจีน13ชนิดโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบลิ้นหัวชิงวันแคปซูลของแท้ต้องมีโลโก้เอิร์นเวย์ลิ้นหัวชิงวันแคปซูล

0: เรื่องอีกเรื่องนึงที่น่าสนใจมากๆเลยนะคะพี่ดีเรื่องของดวงตาของเราใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะดวงตานะคะดวงตานะคะเป็นหน้าต่างของหัวใจนะคะเราต้องรักษาดวงตาให้อยู่คู่กับเรานานๆใช่ไหมคะ
2: แต่ดวงตาเนี่ยนะคะก็ต้องรักษาแต่พี่ดีคะน้องไดคะเวลาที่จะรักษาสิ่งต่างๆภายในร่างกายเนี่ยค่ะชอบดูแลรักษาส่วนไหนมากที่สุดคะ
1: ดิฉันเท้าค่ะดิฉันเนี่ยคนชอบสงสัยว่าดิฉันดูแลหน้ายังไงนะคะจริงๆถามผิดค่ะดิฉันชอบดูแลรักษาเท้าค่ะ
2: แล้วน้องไดล่ะคะ
0: ปากค่ะเพราะไม่ใช่ปากทำมาหากินเพราะฉะนั้นต้องพยายามดูแลริมฝีปากของตัวเองให้ดีๆค่ะ
2: หลายหลายคนนะคะมักจะดูแลใบหน้าที่เป็นส่วนสำคัญนะคะดูแลล้างหน้าทาครีมพอกครีมบางที4-5ผลิตภัณฑ์เสียตังค์หลักหมื่นนะคะกับใบหน้าแต่ลืมไปที่จะดูแลฝ่าเท้าของเราค่ะจริงๆแล้วเนี่ยฝ่าเท้านี่คะเป็นสิ่งที่สำคัญในชีวิตคนเราที่ควรจะดูแลเป็นอย่างมากเพราะจริงๆแล้วถ้าไม่ดูแลนะคะเป็นต้นเหตุของการป่วยบ่อยๆแล้วก็การปวดตามที่ต่างๆหลายคนก็มักจะแบบหาทางดูแลโดยการที่ซื้อแผ่นนะ
1: คะ
2: ที่มีตามขายตามต่างๆไม่ว่าจะเป็นในเน็ตนะคะตามร้านต่างๆเขาเรียกว่าแผ่นดีท็อกซ์ฝ่าเท้านะคะไปแปะฝ่าเท้าแล้วก็คิดว่าแผ่นนี้ค่ะจะดูดล้างสารพิษขับสารพิษออกจากร่างกายได้อันนี้ก็ไม่ทราบว่าจริงไหมนะคะวันนี้เราก็เลยต้องให้คุณหมอนะคะมาช่วยแนะนำนะคะนายแพทย์ภาสกิจวรรณวิบูลนะคะอุปนายกและเลขาธิการสมาคมแพทย์แผ่นจีนแห่งประเทศไทยนะคะจะมาให้ไขความกระจ่างให้กับพวกเราค่ะ
3: พอมาถามประเด็นว่าปัจจุบันเนี่ยก็มีเครื่องไม้เครื่องมือหรือว่าการผลิตสิ่งต่างๆเนี่ยเพื่อที่จะเข้ามาใช้ในการกระตุ้นจุดเหล่านี้โดยบอกว่าเป็นการขับสารพิษบ้างอันนั้นก็จะมีหลักความจริงอยู่บ้างแต่ว่าสารพิษอันนี้เนี่ยคงไม่ถึงกับจะไปบอกว่าเอาโลหะหนักเอาอะไรออกจากร่างกายได้ซึ่งในทางทฤษฎีเนี่ยเรามองถ้ามองในแง่ที่ว่าอุ่นเส้นลมปราณนะครับให้มันไหลเวียนในร่างกายเนี่ยก็น่าจะมีเหตุผลอยู่ถ้าหากว่าสิ่งที่กระตุ้นนั้นเป็นสิ่งที่ร้อนโบราณนี่เขาจะใช้อุปกรณ์หลายอย่างเช่นเขาใช้โกรธจุลาลัมพาในรูปนี้มันเป็นสมุนไพรที่มีฤทธิ์ร้อนโดยการจุดให้เหมือนธูปเนี่ยแล้วก็ไปลมอยู่ใกล้ๆพอมันร้อนก็เอาขึ้นมาแล้วก็ลมก็ค่อยๆเอาใกล้ๆอีกให้มันร้อนขึ้นมาก็เพื่อทำให้เส้นลมปราณตัวนี้มันอุ่นผ่านเข้าไปในระบบเส้นลมปราณของร่างกายเพื่อจะทำให้อวัยวะส่วนต่างๆของร่างกายได้รับพลังลมปราณไหลเวียนได้อย่างดีไม่ให้ขามันเย็นอันนั้นก็มีผลในการดูแลสุขภาพแต่ว่าจะมีฤทธิ์ในการที่จะถึงขั้นรักษาโรคก็แล้วแต่ความรุนแรงถ้าพูดถึงในเชิงป้องกันในการดูแลสุขภาพก็ถือว่าโอเครับได้แต่ว่าจะบอกว่าถึงกับดูดพิษต่างๆในร่างกายออกมาขนาดนั้นนี่คงเป็นเรื่องที่ยากที่จะพูดว่าเป็นไปได้มากขนาดนั้นนะครับเพราะฉะนั้นแต่ที่เห็นว่าเวลาไปติดแล้วเนี่ยถ้าหากว่าสารที่ไปติดเนี่ยส่วนมากจะเป็นสารที่ออกมีฤทธิ์ร้อนเป็นด้านหลักเพราะนั้นการใช้วิธีที่ความร้อนเพราะหลักการคือเราต้องไม่ช่วงล่างเราร้อนขาเราร้อนเป็นหลักเพราะส่วนมากยาที่ใช้หรือการแช่น้ำร้อนเนี่ยที่ฝ่าเท้าจะใช้สมุนไพรหรือใช้น้ำอุณหภูมิสัก35-40องศานี่แช่สัก20-30นาทีเนี่ยอันนั้นก็จะเป็นวิธีการดูแลสุขภาพของคนโบราณตั้งแต่สมัยก่อนจนทุกวันนี้นะในประเทศจีนเนี่ยว่าสุขภาพดีใช้การแช่เท้าเพราะต้องการให้ความร้อนและลดความเมื่อยล้าขนาดเดียวกันการที่เราใช้ความร้อนที่ขาเนี่ยจะทำให้ดึงความร้อนจากข้างบนลงมาข้างบนก็จะเย็นทำให้เรารู้สึกผ่อนคลายและถ้าประกอบกับการนวดที่ฝ่าเท้าด้วยเนี่ยก็จะทำให้เราคลายตัวร่างกายเราก็จะคลายผ่อนคลายแล้วก็หลับได้ดีเพราะข้อควรระวังสำหรับการที่เราจะใช้คือคนที่มีฝ่ามือฝ่าเท้าร้อนเนี่ยการใช้เลือกใช้สมุนไพรหรือการพบความร้อนต้องอาจจะไม่ค่อยมีผลดีมากนักเพราะว่าอาจจะเพิ่มความร้อนในร่างกายได้อีกเพราะคนพวกนี้จะต้องปรับสมดุลไปอีกข้างหนึ่งแต่เนื่องจากว่าสุขภาพคนส่วนใหญ่ที่มีปัญหาในขนาดนี้เนี่ยเป็นคนที่มีส่วนหัวร้อนเช่นมีความดันสูง

0: แล้วก็มีอารมณ์มีอะไรที่มันออกไปทางร้อนอยู่ข้างบนเยอะนะนอนไม่หลับอย่างเงี้ยและส่วนมากขาจะเย็นซึ่งเป็นสุขภาพที่เจอโดยส่วนใหญ่เพราะการใช้น้ำร้อนแช่เท้าก่อนนอนสัก20นาที30นาทีก็จะเป็นส่วนหนึ่งในการดูแลสุขภาพที่จะทำให้สมรรถภาพการทำงานของระบบไตซึ่งเกี่ยวข้องกับระบบฮอร์โมนของร่างกายเกี่ยวข้องกับความเสื่อมถอยของร่างกายเนี่ยได้รับการกระตุ้นแต่ถ้าจะให้ง่ายถ้าไม่อยากจะเสียเงินเยอะเราก็อาจจะมีวิธีหลายๆอย่างเช่นบางคนอาจจะหาอะไรร้อนๆทาที่ฝ่าเท้าข้างล่างแล้วก็ใส่ถุงเท้านอนกลางคืนอย่าให้พัดลมถูกขามีโอกาสก็แช่น้ำด้วยก็ได้แต่ว่าถ้าพูดถึงในการดูแลสุขภาพแล้วทำยังไงขาให้อุ่นไว้อย่าไปยืนที่เย็นทำยังไงก่อนนอนให้ขาอุ่นอย่าไปตากพัดลมอย่าไปตากแอร์ต้องให้มันมีความมิดชิดตรงนั้นถ้าเป็นไปได้กลางคืนตอนนอนยาวแอร์แล้วเอาพัดลมเป่าขานอนนะครับควรจะต้องทำให้ขาอุ่นเช่นใส่ถุงเท้านอนนะครับแล้วสามารถที่จะหาวิธีการประยุกต์เช่นเอาอะไรร้อนๆทาที่ฝ่าเท้าก่อนนอนก็ได้นะยกเว้นคนที่ขาร้อนมากๆอันนั้นจะต้องเป็นโรคต้องปรับสมดุลอีกแบบนึงนะครับเมื่อถ้าเราสุขภาพเท้าที่แข็งแรงคนเราแก่ก็คือแก่ที่เท้าก่อนเมื่อไหร่ก็ตามสุขภาพเริ่มแก่สะท้อนออกคือขาเริ่มไม่มีแรงเข่ามีปัญหาเดินแล้วไม่ค่อยไหวอย่างเงี้ยสะท้อนถึงความเสื่อมเพราะคนยินบอกว่าต้นไม้เนี่ยถ้าเสื่อมก็คือเสื่อมจากที่รากก่อนจะคลอนจะแคนจะไม่สมดุลก็อยู่ที่ฐานก่อนเพราะถ้าขาดีแข็งดีมันไม่คลอนง่ายเหมือนนักมวยขายังแข็งแรงเลยมันยังไม่ล้มง่ายนะเพราะการรักษาสุขภาพวิธีสะท้อนว่าพลังไตดีไม่ดีสุขภาพเริ่มแก่ไม่แก่ก็ดูจากช่วงล่างของร่างกายดูว่าเท้ากำลังขาของร่างกายนี้ว่ามันแข็งแรงดีอยู่หรือเปล่า
1: ดิฉันแข็งแรงมากขาเนี่ย
2: พี่ดีคะขอเช็คกำลังขา
1: ดิฉันแข็งแรงมากค่ะและสิ่งสำคัญอย่างที่บอกนะคะดิฉันจะดูแลเท้ามากกว่าหน้านะคะนี่คือความจริงนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วเป็นคนที่แบบกระดูกเท้าคดด้วยนะคะสภาพสตรีหลายๆคนก็เป็นนะคะแล้วก็เลยต้องดูแลรักษาเท้ามากกว่าและที่ตรงใต้ฝ่าเท้าเราเนี่ยมีเส้นประสาทเยอะแยะมากมายนะคะก่อนนอนนี่เหมือนที่คุณหมอบอกเลยค่ะว่าดิฉันจะทาครีมนวดเท้านะคะแล้วก็ทาครีมแบบร้อนๆค่ะแล้วก็ท
3: านึงนะทาครีมที่เท้าแต่ทำไมที่หน้าไม่ทาคะ
1: หน้าลืมทาตลอดไม่รู้เป็นโรคอะไรอ๋อแต่มีอย่างนี้ค่ะบางทีที่เหลือที่เท้านะคะแล้วก็มาป้ายหน้าค่ะเอ๊ะทำไมหน้าวันนี้เย็นจัง
3: เ
1: น
3: ี่ยจริงๆเนี่ยนะคะเขาบอกว่าการแช่เท้าก่อนนอนเนี่ยทำให้หลับสบายหลับนานมากขึ้นแล้วการแช่เท้าเนี่ยยังช่วยอีกหลายอย่างนะคะทำให้ระบบย่อยอาหารดีขึ้นด้วยนะคะบางคนท้องผูกลองแช่เท้าก่อนนอนอาจจะทำให้ระบบย่อยอาหารทำงานดีขึ้นสร้างภูมิต้านทานของร่างกายนะคะลดการอักเสบของจมูกลำคอแล้วก็ลดอาการปวดท้องเมนนะ
1: คะ
3: ในผู้หญิงแล้วก็ปวดหลังปวดหัวเนี่ยนะคะจริงๆสารพัดประโยชน์เลยแต่ก็ต้องระวังเพราะว่ามีผู้ป่วยบางโรคที่แช่เท้ามากก็ไม่ดีนะคะสำหรับผู้ป่วยที่เป็นโรคเบาหวานเส้นเลือดขอดนะคะแล้วก็มีแผลหรือว่าติดเชื้อเป็นโรคผิวหนังที่เท้านะคะอันนี้ก็อาจจะต้องหลีกเลี่ยงให้หายก่อนแล้วก็มาแช่เท้ากันทุกวันก่อนนอนก็จะช่วยได้มาก
4: ค่ะแต่ว่าก็มีบางตำรับตำรานะคะไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเป็นของคนไทยหรือว่าเป็นของเมืองฝรั่งเพราะว่ามาว่าให้ทาพวกยาหม่องหรือบาล์มหรือน้ำมันยูคาลิปตัสที่เราเห็นกันเป็นกระปุกกระปุกอะค่
1: ะ
4: แล้วเราก็ทาที่เท้าเสร็จแล้วพอใส่ถุงเท้าปุ๊บนอนแล้วเนี่ยถ้าไม่สบายหรือว่าไอมันจะหาย
3: ใช่ไหมทำไหมทำค่ะเมื่อกี้คุณหมอก็บอกไปว่าให้เอายาร้อนๆมาทาใต้เท้าตอนแก้ไอเนี่ยดีมากเลยเพราะว่าลองทำตอนแรกก็ไม่เชื่อลูกไอหนักมากค่ะทานยากินทุกอย่างก็ยังไม่หายลองเอาทาที่ฝ่าเท้าใส่ถุงเท้านะคะทุกคืนหายอาการไอดีขึ้นมากเลยค่ะ
1: เมื่อกี้นะคะคุณหมอเขาบอกว่าอาการของเท้านี่นะคะจะทำให้เราชราเร็วแปลว่าดิฉันมาถูกทางแล้วแต่จะขอแนะนำนิดนึงนะคะสำหรับคนที่นวดเท้าก่อนนอนทุกวันแบบดิฉันนะคะสูตรของดิฉันคือเอาโลชั่นที่คุณทาประจำค่ะแล้วก็ผสมกับบาล์มที่ร้อนๆนี่ค่ะทาผสมไปนะคะเพราะบางทีแบบบางคนแบบร้อนมากโดยที่ไม่ป่วยก็อาจจะแบบไม่ดีก็ได้นะคะก็คือผสมกันไปกับครีมโลชั่นที่คุณทาตัวแล้วก็นวดเท้าค่ะแล้วก็ห่มผ้าห่มนะคะเขาบอกว่าตามตำรานี่เขาบอกว่าจริงๆแล้วให้ศีรษะเย็นแต่ว่าเท้าอุ่นและจะดีต่อสุขภาพนะคะก็ลองดูค่ะ
4: ตามแพทย์แผนจีนนะคะ
5: แนช้อปปิ้งขอแนะนำแบมบูวินิก้าดีท็อกแพชเยื่อไผ่มหัศจรรย์วิธีใช้เพียงเปิดแผ่นด้านหลังออกแล้วนำแผ่นแบมบูวินิก้าดีท็อกแพชแปะทับบนแผ่นสติกเกอร์ที่เปิดเรียบร้อยแล้วและปิดทับบริเวณฝ่าเท้าทิ้งไว้ประมาณ 8-10

ั่วโมงจึงลอกออกคุณจะเห็นถึงความแตกต่างว่าแผ่นที่ปิดทับเปลี่ยนสีเนื่องจากดูดสารพิษออกจากร่างกายของคุณและนอกจากนี้ยังช่วยลดอาการเจ็บปวดของกล้ามเนื้อและทำให้ระบบไหลเวียนของโลหิตดีขึ้นอีกด้วย

ที่ดีเจใจดีผมมีเรื่องขอความช่วยเหลือจากพี่ครับแฟนผมหายจากบ้านไปตั้งหลายเดือนแล้วผมออกตามหาที่ไหนก็ไม่เจอเขาชอบฟังรายการของพี่มากพี่ช่วยผมด้วยนะครับช่วยประกาศตามหา

เป็นอาหารที่คนเกือบครึ่งโลกบริโภคโดยเฉพาะคนในแถบทวีปเอเชียผู้เชี่ยวชาญจึงได้ศึกษาและคิดค้นที่จะแยกสารอาหารที่ดีที่สุดออกมาจากเมล็ดข้าวจนได้พบกับ Living Oil สารสกัดรำข้าวและจมูกข้าวซึ่งเป็นส่วนประกอบของเมล็ดข้าวที่มีสารอาหารมากที่สุด Net Shopping จึงขอเสนอ Living Oil น้ำมันรำข้าวและจมูกข้าวชนิดแคปซูลผลิตจากรำข้าวและจมูกข้าวเกรด A Living Oil ผลิตในระบบสากลที่ทั่วโลกยอมรับและได้ถูกออกแบบมาให้ควบคุมสารอาหารที่สำคัญในรำข้าวและจมูกข้าว Living Oil ประกอบด้วยวิตามิน E Complex แกมมาโอเรซานอลสเตอรอลจากพืชฟอสโฟไลปิดกรดอัลฟาไรโนเลอิกกรดอัลฟาไรโนเลอิกหรือโอเมก้า3สควอรีนกรดไรโนเลอิกหรือโอเมก้า6ซึ่งส่วนประกอบที่สำคัญใน Living Oil นี้จะช่วยลดคอเลสเตอรอลช่วยป้องกันโรคสมองเสื่อม Living Oil ช่วยเพิ่มการไหลเวียนของโลหิตและลดความดันโลหิต Living Oil ยังช่วยลดอาการปวดอักเสบลดอาการชาปลายมือปลายเท้าและ Living Oil ยังมีคุณสมบัติช่วยต้านความเสื่อมของเซลล์อีกด้วยท่านสามารถสั่งซื้อ Living Oil น้ำมันรำข้าวและจมูกข้าวชนิดแคปซูลผ่านทาง Net Shopping

0: กลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับเปิดปากค่ะและในวันนี้นะคะเบนก็จะพาไปเรียนรู้เรื่องราวเกี่ยวกับเรื่องของข้าวกันค่ะข้าวเป็นอาหารหลักของคนไทยนะคะเรากินข้าวกันทุกวันอยู่แล้วแต่ว่าข้าวเนี่ยจะมีงานวิจัยอะไรมีคุณสมบัติยังไงและดีกับโรคอะไรได้บ้างเดี๋ยววันนี้เรามาฟังจากวิทยากรพิเศษของเรานั่นก็คือเภสัชกรหญิงอาสาลาชาวเจริญหรือว่าเภสัชอันเองค่ะสวัสดีค่ะ
1: สว
0: ั
1: สดีค่ะ
0: เภสัชอันวันนี้เราจะมาชวนคุยเรื่องของข้าว
1: ค่ะ
0: ปกติเราก็จะได้ยินเรื่องข้าวแบบช่วยเรื่องปัญหาเส้นผมช่วยแก้

0: การเหน็บชาวันนี้จะอยากรู้งานวิจัยลึกๆที่แบบกว้างกว่านั้น
1: ค่ะจริงๆข้าวเนี่ยเป็นทั้งอาหารแล้วก็ยานะคะคนโบราณโบราณเนี่ยจริงๆในสมัยก่อนเขาไม่ค่อยเป็นโรคเป็นภัยกันก็เพราะว่าพูดง่ายๆก็คือกินข้าวซ้อมมืออะไรแบบนี
0: ้ก็คือไม่ได้สีจนขาว
1: ใช่ค่ะคุณประโยชน์ก็เลยยังอยู่ครบคือนอกจากให้พลังงานแล้วยังมีวิตามินหรือว่ามีคุณสมบัติอื่นๆที่ดีกับสุขภาพแล้วก็ที่เห็นอยู่นี้เนี่ยจริงๆวันนี้เนี่ยเราตั้งใจจะมาพูดเรื่องของน้ำมันรำข้าวเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร
0: เสริมอาหารตัวนี้มันดีต่างจากตัวอื่นยังไง
1: ถ้าเป็นในแง่ของการผลิตนะคะคือของเราเนี่ยใช้วิธีสกัดแบบหีบเย็นก
0: ็
1: คือว่าเราสกัดภายใน24ชั่วโมงที่เก็บตัวเปลือกข้าวมาใช่
0: ค
1: ่
0: ะ
1: เพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะไม่มีสารเคมีหรือว่าตัวทำละลายอินทรีย์เพราะฉะนั้นเนี่ยก็มั่นใจได้เลยว่าปลอดภัยในเรื่องของกระบวนการผลิตมีความสดใหม
0: ่
1: คงคุณค่าของสารอาหารที่มีประโยชน์ไว้ครบค่ะ
0: แล้วตัวน้ำมันรำข้าวนี่คนที่เหมาะที่จะกินนี่คือใครคะ
1: จริงๆเนี่ยตัวน้ำมันรำข้าวเนี่ยนะคะก็มีประโยชน์อยู่หลายอย่างด้วยกันเลยนะคะก็เอาเป็นอย่างแรกที่เด่นๆเลยนะคะก็คือว่าเขาช่วยลดไขมันในเลือดที่เป็นไขมันตัวร้ายได้ค่ะคือเป็นน้ำมันก็จริงนะคะแต่เขาเป็นน้ำมันชนิดดีคือคนเรายังคงต้องการไขมันอยู่แต่ว่าต้องการไขมันชนิดดีค่ะซึ่งไขมันชนิดดีเนี่ยอย่างน้ำมันรำข้าวเนี่ยค่ะมันจะไปช่วยลดพวกคอเลสเตอรอลไตรกลีเซอไรด์หรือ LDL คอเลสเตอรอลค่
0: ะ
1: ก็พอไขมันเราลดลงแล้วเนี่ยนะคะเราก็จะลดความเสี่ยงที่จะเป็นโรคหัวใจหลอดเลือดอัมพาตอัมพาตอะไรแบบนี้ได้
0: ค
1: ่
0: ะ
1: รวมถึงมีงานวิจัยว่าตัวน้ำมันรำข้าวเนี่ยอาจจะช่วยควบคุมความดันโลหิตให้เป็นปกติแต่ถ้าเกิดว่าการรับประทานเนี่ยยังไงมันก็ต้องอยู่ในขอบเขตที่แบบพอดี
0: อ
1: ่ะก็อย่างที่บอกคือมันเป็นน้ำมันเพราะฉะนั้นถ้ากินมากไปก็อาจจะได้รับพลังงานมากเกิน
0: อ๋อคือไม่ใช่ว่าดีปุ๊บกระดกหูเข้าไปไม่ได้
1: ค่ะอย่างอันนี้เราทำมาเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารใช่ไหมคะก็จะแนะนำให้รับประทานวันละ2แคปซูลหลังอาหารช่วงเช้าละกันจะได้ไม่สะสม
0: แคปซูลเล็กๆอย่าง
1: น
0: ี้
1: ใช่ค่ะหรือถ้าใครอยากจะปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตไม่อยากจะซื้อผลิตภัณฑ์เสริมอาหารรับประทานก็อาจจะเลือกใช้น้ำมันรำข้าวในการปรุงอาหารมันก็จะดีกว่าน้ำมันชนิดอื่นๆ
0: คือตัวน้ำมันรำข้าวนี่ดีกว่าชนิดอื่นยังไงคะ
1: ก็คือเขามีไขมันตัวดีเป็นไขมันชนิดที่แบบไม่อิ่มตัวค่ะอยู่ในสัดส่วนที่มากกว่าไขมันอิ่มตัวซึ่งเป็นไขมันที่ไม่ดีค่ะนอกจากนี้แล้วนะคะข้าวเนี่ยยังช่วยในเรื่องของปรับสมดุลของสารสื่อประสาทในสมองแล้วก็เขามีตัวออกฤทธิ์สำคัญก็คือตัวโอเมก้า3
0: ซึ่งตัวน้ำมันปลาอะไร
1: ใช่เหมือนในพวกน้ำมันปลาค่ะซึ่งตัวนี้เนี่ยลดการอักเสบในร่างกายได้ดีมากแล้วก็เป็นสารที่ช่วยในเรื่องของต้านอนุมูลอิสระชะลอความเสื่อมของเซลล์ค่ะแล้วก็ในเรื่องของสมองเนี่ยก็จะช่วยในเรื่องของส่งเสริมบำรุงความจำอะไรอย่างเงี้ยค่ะป้องกันสมองเสื่อมค่ะ
0: แล้วยังมีประโยชน์อะไรอีกไหมคะเนี่ย
1: ก็ในเรื่องของมะเร็งค่ะมะเร็งอันนี้น่าจะเป็นประโยชน์ข้อสุดท้ายที่เด่นๆเลยนะคะมะเร็งเนี่ยเพราะว่าตัวน้ำมันรำข้าวเนี่ยอาจจะช่วยในเรื่องของต้านมะเร็งกระเพาะอาหารแล้วก็มะเร็งลำไส้ค่ะข้อควรระวังนิดนึงนะคะก็คือว่าในรายที่เป็นผู้ป่วยที่ใช้ยาละลายลิ่มเลือดวาร์ฟารินนะคะไม่แนะนำให้ทานนะคะเพราะว่าอาจจะไปเสริม
0: ฤทธิ์
1: ใช่ทำให้ค่าเลือดเพิ่มมากเกินนะคะแต่ถ้าอยากทานจริงๆเนี่ยอยากให้ปรึกษาแพทย์ก่อนที่จะใช้
0: ค
1: ่ะแต่ถ้าเกิดว่าคนที่ทานแบบแอสไพรินอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วไม่ได้เป็นคนที่แบบเสียงเลือดออกอะไรเงี้ยค่ะก็ยังสามารถทานได้ค่ะ
0: ค่ะในวันนี้นะคะเราก็ได้ข้อมูลความรู้เกี่ยวกับเรื่องของน้ำมันรำข้าวและจมูกข้าวไปแล้วนะคะว่ามีประโยชน์เยอะแยะมากมายเลยในตอนท้ายนี้ก็อยากจะให้เภสัชอาฝากอะไรถึงท่านผู้ชมนิดนึงค่ะ
1: ค่ะก็อยากจะฝากถึงว่าอย่างไรก็ตามนะคะผลิตภัณฑ์เสริมอาหารก็คือผลิตภัณฑ์ที่เสริมเข้ามาจากอาหารค่ะไม่ได้มีผลในการรักษาโรคนะคะถ้าจะทานเนี่ยก็ทานเพื่อดูแลสุขภาพหรือว่าป้องกันโรคจะให้ผลในแง่นั้นมากกว่าค่ะการนอนหลับพักผ่อนที่เพียงพอการรับประทานอาหารที่มีประโยชน์นะคะการออกกำลังกายสม่ำเสมออันนี้เนี่ยแหละค่ะเป็นอะไรที่ยั่งยืนนะคะที่อยากให้ทุกคนนะคะคอยดูแลสุขภาพตัวเองไว้ค่ะ
0: เพราะฉะนั้นใครที่อยากมีสุขภาพดีก็อย่าลืมดูแลเรื่องอาหารการกินแล้วก็การออกกำลังกายนะคะแล้วก็สามารถเลือกใช้สมุนไพรเสริมสุขภาพ
2: เป็นอาหาร Net Shopping ขอเสนอ Living Oilน้ำมันรำข้าวและจมูกข้าวชนิดแคปซูลจะช่วยลดคอเลสเตอรอลช่วยป้องกันโรคสมองเสื่อม Living Oil ช่วย

การไหลเวียนของโลหิตและลดความดันโลหิต Living Oil ยังช่วยลดอาการปวดอักเสบลดอาการชาปลายมือปลายเท้าและ Living Oil ยังมีคุณสมบัติช่วยต้านความเสื่อมของเซลล์อีกด้วยท่านสามารถสั่งซื้อ Living Oil ผ่านทางเน็ตช้อปปิ้ง

แต่ร้องไห้ปล่อยให้น้ำตาไหลลงเปื้อนหมอนทุกวันทุกหยดรถที่นอนนั้นท่วมเติมเปียกหมอนว่ายน้ำตา

0: ถังชาวที่มีสรรพคุณดีเยี่ยมและอุดมไปด้วยสารอาหารอันทรงประสิทธิภาพช่วยกระตุ้นการไหลเวียนของโลหิตลดระดับน้ำตาลและลดระดับความดันในกระแสโลหิตรักษาสมดุลของคอเลสเตอรอลช่วยเรื่องระบบทางเดินหายใจทำให้ร่างกายสดชื่นกระปี้กระเป๋าบำรุงสมองและที่สำคัญช่วยบำรุงพละกำลังทางเพศอย่างได้ผลพบกับออร่าถังชาวอีกหนึ่งความภูมิใจที่เราตั้งใจคัดสรรมาเพื่อบำรุงและดูแลสุขภาพของคนพิเศษเช่นคุณสนใจติดต่อสอบถามและสั่งซื้อออร่าถังชาวได้แล้ววันนี้ที่เน็ตช้อปปิ้ง
1: พูดถึงสมุนไพรคุณผู้ชมอาจจะนึกถึงสมุนไพรไทยอย่างขมิ้นว่านหรือสมุนไพรอื่นๆแต่วันนี้ในช่วงใกล้หมอชะลอวัยเราจะพาคุณผู้ชมมารู้จักกับสมุนไพรที่มีชื่อว่าถั่งเช่าซึ่งเป็นสมุนไพรที่ก่อนเป็นพืชนั้นเป็นหนอนชนิดหนึ่งมาก่อนน่าสนใจใช่ไหมล่ะคะเราไปหาคำตอบและรู้จักเจ้าถั่งเช่าให้มากขึ้นกับหมอดำดีกว่าค่ะไปชมกันเลย
2: สวัสดีครับวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องถั่งเช่าถั่งเช่านี่เป็นพืชสมุนไพรนะครับหลายฝ่ายในเชื่อว่ามีมานานมากนะครับมีมาตั้งแต่สมัยหลายพันปีเลยนะถั่งเช่าในภาษาจีนเรียกตังถั่งเช่านะครับภาษาอังกฤษเรียก Cordyceps sinensis ไอ้เจ้าตัวเนี้ยเป็นการผสมกันโดยบังเอิญระหว่างพืชกับสัตว์ฤดูหนาวเนี่ยเขาก็เป็นหนอนธรรมดาเนี่ยเขาเรียกหนอนผีเสื้อตัวเนี้ยคือผีเสื้อตัวหนึ่งเวลาหน้าร้อนเขาก็มาไข่ไว้หนอนพวกนี้ก็โตขึ้นมาเห็ดหนึ่งชนิดนี้เขาเรียก Cordyceps sinensis คือเชื้อราในโตมากลายเป็นเห็ดถูกไหมนะครับเขาก็กระจายปลิวไปตามลมอยู่บนเทือกเขาหิมาลัยเนี่ยนะครับสูงกว่าน้ำทะเลประมาณ 10,000 ถึง 15,000 ฟุตเหนือน้ำทะเลเทือกเขาหิมาลัยมีกี่ที่มีหลายที่ไล่ไปเลยตั้งแต่ในภูฏานไปเมืองจีนไปทิเบตไปเนปาล นะครับไอเชื้อเห็ดก็อยู่บนดินเจ้าหนอนนี่ก็มาเดินกินหญ้ากินหญ้าไปเขาก็กินไอเห็ดพวกนี้ไปด้วยมันก็อยู่ในตัวเขานั่นแหละเหมือนคนเราเนี่ยเรากินเข้าไปก็มีเชื้อรามีแบคทีเรียมีอะไรติดอยู่บ้างพอหน้าหนาวมาเยือนก็หนาวมากหนอนตัวนี้ก็ชัยดินหนีลงไปเพราะในดินอุ่นข้างบนหนาวเขาก็ลงไปจนเขาไม่มีอะไรกินก็ใกล้ตายเขาเรียกเป็นวัฏจักรบางตัวที่รอดก็รอดไปแต่ตัวที่ใกล้ตายนี้เนี่ยจะถูกควบคุมหลายคนเขาเรียกถังเช่านี้ว่าเป็นพวกหญ้าปีศาจไอ้เจ้าเห็ดชนิดนี้มันก็จะซึมก็ไปในตัวหนอนไปจนถึงสมองเลยแล้วก็บังคับสมองให้หนอนตัวเนี้ยที่มันลงไปต่ำๆเนี่ยรีบขึ้นมาแล้วรีบขึ้นมาแล้วรีบขึ้นมาแล้วมันก็จะขึ้นมาแช่อยู่ตรงเนี้ยแล้วก็ตายหลังจากนั้นเห็ดเหล่านี้ก็จะกินตัวหนอนนี้ตลอดหน้าหนาวเป็นอาหารไปแล้วพอหน้าร้อนมาเยือนอีกครั้งเขาจะงอกต้นหญ้าขึ้นมาเขาถึงเรียกว่าตังถังเช่าภาษาไทยแปลว่าฤดูหนาวเป็นหนอนฤดูร้อนเป็นหญ้าพอผสมกันเสร็จตอนก่อนจะตายต้องเรียกว่าพืชเพราะตอนนี้เชื้อราเทคโอเวอร์ร่างกายไปแล้วคือกินไปหมดแล้วเราก็จะเห็นว่าตรงส่วนที่เหมือนก้านนี่คือต้นไม้นั่นแหละที่เขาเอามาตากแห้งเวลาคนภูเขาเขาไปเก็บเขาก็จะดูต้นไม้ต้นนี้รูปร่างนี้พอเขาดึงขึ้นมาปุ๊บถ้ารากยาวแพงถ้ายิ่งยาวมากแพงมากเพราะฉะนั้นตัวใหญ่เนี่ยเมื่อก่อนราคาไม่สูงมากนะครับ5ปี10ปีที่แล้วเนี่ยคำว่าไม่สูงมากนี่คือสูงที่สุดในหมู่มวลสมุนไพรทั้งหมดประเทศจีนขึ้นชื่อว่าเป็นประเทศแห่งสมุนไพรเนี่ยมีหลายอย่างมีเห็ดหลิงจือมีเขากวางมีอะไรก็ตามถังเช่านี่เป็นจักรพรรดิเบอร์หนึ่งมาตลอดตั้งแต่สมัยมีจักรพรรดิมาโบราณเลยจินซีฮ่องเต้ไล่ลงมาเนี่ยนะครับว่าตัวเนี้ยตัวเล็กๆอย่างที่หมอโชว์ในรายการเนี่ยเขาเรียกตัวขนาดกลางนะครับราคาหานี่ก็แพงนะครับตัวขนาดนี้ตกกิโลนึงประมาณสัก2ล้านนะครับตัวใหญ่ๆมากๆประมาณ 3-4 เซนเนี่ยบางที่เนี่ยสนนราคาขึ้นไปสูงถึง 5-8 ล้านบาทดียังไงทำไมแพงขนาดนั้นข้อที่1 นะครับถังเช่าที่ออกฤทธิ์และดีเนี่ยเป็นประโยชน์ทางการแพทย์จริงๆที่เขาเรียก Wild Cordyceps หรือถังเช่าป่าหรือขึ้นเองบนเทือกเขานะครับเพราะฉะนั้นในเทือกเขาทั้งหมดที่หนาวและอยู่ข้างบนนี้เนี่ยถังเช่าตัวนี้คือหนอนที่การผสมพันธุ์ระหว่างพืชกับสัตว์โดยบังเอิญทำให้เกิดสารขึ้นมา1ชนิด2ชนิด3ชนิดยิ่งเวลาผ่านไปก็เจอหลายชนิดเพราะวิทยาศาสตร์เราไปไกลขึ้นถังเช่านี่แพงมาตั้งแต่สมัยจักรพรรดิจีนที่ไม่มีเครื่องมือตรวจนะแสดงว่าเขาเจอเพราะอะไรเมื่อก่อนเขาเจอเพราะตัวจามารีที่อยู่บนภูเขาไปกินเนี่ยเวลากินไอ้หญ้าต้นนี้แล้วเดินข้ามเขาปกติเดินได้ลูกนึงพอกินอันนี้เสร็จเดินได้5ลูกไอ้คนเลี้ยงก็มากินบ้าง โอ้ฟิตหลังจากนั้นมาพวกฝรั่งก็มาเอาวิจัยเยอะวิจัยจนคนสวิสมาซื้อไปปลูกบนเทือกเขาทิติสในสวิตเซอร์แลนด์คนอเมริกามาซื้อเชื้อพันธุ์ไปปลูกในเทือกเขาล็อกกี้เมาน์เทนพวกนี้เรียกว่าถังเช่าปลูกนะครับถังเช่าปลูกถ้าปลูกได้ดีและมีการรับรองโดยองค์การต่างๆเนี่ยก็จะมีคุณภาพดีแต่ไม่เท่าถังเช่าป่านะเพราะฉะนั้นเราเล่ามาถึงตรงนี้และมีหลายส่วนที่แหมหลายคนอยากรู้นะครับว่าโอ้โหดียังไงทำไมแพงขนาดนั้นนะครับแล้วจะรู้ได้ยังไงบางเดี๋ยวนี้เนี่ยข้างๆตัวเนี่ยไอ้พวกเครื่องดื่มบางชนิดก็มีถังเช่าไอ้ตรงนั้นก็มีถังเช่านี่ก็มีแคปซูลหมอผมจะรู้ได้ไงว่าไหนของจริงอันนี้ดูยากนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเราอาจจะต้องเพิ่มเป็น2ตอนนะครับตอนนี้ก็คือดูเรื่องถังเช่าว่าการดูยังไงมาดูกันก่อนนะครับถังเช่าเนี่ยตัวเขาจะยาวๆนะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยตัวนี้คือพืชก็คือตัวหางตรงส่วนที่มันเชื่อมกันระหว่างพืชกับสัตว์เนี่ยจะมีสารออกฤทธิ์ที่ชื่อคอร์ดิซิปินเนี่ยจะนับรูปร่างสีแดงๆเหมือนคลั่งถ้ามันๆแดงๆเยอะๆแสดงว่าดีมากถ้าไม่มีเลยเนี่ยแสดงว่าไม่ค่อยดีรสชาติทานเข้าไปจะรู้สึกเหมือนเห็ดรู้สึกเหมือนพืชชนิดหนึ่งกลมกล่อมอร่อยแข็งๆนะครับเขาเป็นพืชอมตะนะคุณเอาถังเช่ามาตุ๋นทุกวันไปเรื่อยๆ7วันต่อสัปดาห์ดึงขึ้นมาไม่เปื่อยนะครับนี่คือสิ่งที่ในบางประเทศเขาเอามาตุ๋นเอาของดีไปกินหมดแล้วแล้วเอาตัวที่เหลือมาใส่กระปุกขายคุณอันนี้เขาเรียกซื้อมาแพงแต่ไม่มีตัวเหลือแล้วมันโดนเอาหัวเชื้อไปหมดแล้วนะครับเป็นเรื่องราวที่ซับซ้อนมากหมอก็ไม่สามารถบอกได้ว่าอันไหนเจ๋งไม่เจ๋งต้องลองชิมดูนะครับตัวนี้คือพืชสมุนไพรที่ผมเนี่ยกับทีมแพทย์เนี่ยลงไปวิจัยกันจริงๆจังๆและเยอะนะครับเพราะผมมีความเชื่อและผมรับประทานกับตัวเองแล้วได้ผลนะครับในปัจจุบันนี้เนี่ยสิ่งที่มีค่ามากกว่าทองเนี่ยหรือตัวถังเช่านี้เนี่ยแน่นอนอะไรที่คุณขายได้ราคาจะตามมาด้วยของปลอมเพียบเต็มตลาดไปหมดเพราะฉะนั้นแล้วข้อที่1คือเรามาดูคุณประโยชน์ก่อนนะครับถังเช่ามีโพลีแซคคาไรด์และนิวเคลียร์ไซด์และมีตัวสำคัญที่

คือข้อ discipline ประโยชน์ของทางเช่ามีอะไรบ้างข้อที่1 นะครับทางเช่านี้สามารถช่วยการทำงานของอินซูลินให้ทำงานได้ดีขึ้นเพราะฉะนั้นแล้วประโยชน์ข้อที่1ของทางเช่าคือช่วยลดน้ำตาลในเลือด2ตัวถังเช่าเองสามารถเพิ่มการทำงานของไตทำให้คนไข้ที่เป็นเบาหวานน้ำตาลจะลดไตจะดีการปัสสาวะจะคล่องเนื้อไตกลับมาทำงานดีขึ้นแค่2 อย่างนี้ก็ถือเป็นประโยชน์อันมหาศาลแล้วนะครับทางฝั่งเบาหวานสามารถช่วยเพิ่มเบต้าเซลล์ในตับอ่อนได้ทำให้การจับของน้ำตาลดีขึ้นกว่าเดิมน้ำตาลก็ลดนะครับ3คือสารตัวนี้เนี่ยพอมันเป็นโพลีแซคคาไรด์และนิวคลีโอไซด์และพวกตัวออกฤทธิ์โปรตีนหลายๆตัวเนี่ยทำให้เขามีส่วนช่วยในการฟอกออกซิเจนเมื่อฟอกออกซิเจนเยอะเพิ่มเม็ดเลือดแดงได้เยอะเพิ่มการขนส่งได้เยอะทำให้ตัวนี้เป็นตัวที่ใช้กันแพร่หลายมากในกองทัพโอลิมปิกจีนนี่ผมลงไปเซอร์เวย์นี่กินเกือบทุกคนเพราะเขามีงบประมาณนะครับเมื่อกินแล้วทำให้เราไม่เหนื่อยมีกำลังวังชามีความฟิตมีความรู้สึกที่ดีขึ้นแข่งกีฬาได้มากเพราะฉะนั้นแล้วนักกีฬาที่ทำลายสถิติโลกที่เล่าให้ฟังครั้งที่แล้วตัวจามารีหรือตัวแย้งที่กินอยู่ตลอดเวลาหรือแม้กระทั่งนิกเนมอีกอย่างนึงที่คนจีนเขาเรียกไวอากร้าแห่งเทือกเขาฮิมาลัยคือยาปลุกสมรรถภาพทางเพศนะครับมีงานวิจัยอยู่หลายชิ้นทีเดียวในยุโรปที่การกินถังเช่าหรือ Cordyceps sinensis แล้วสามารถช่วยเพิ่มสเปิร์มได้เกือบ 300% เพิ่มอารมณ์ทางเพศให้กับท่านผู้หญิงได้ด้วยเพิ่มอารมณ์ทางเพศให้กับคุณผู้ชายได้ด้วยเมื่อออกซิเจนเยอะไม่ใช่ยากระตุ้นเหมือนไวอากร้าแต่เป็นตัวที่ทำให้หลอดเลือดเราส่งฉีดสูบฉีดเลือดได้ดีขึ้นงั้นข้อดีของการที่นึกว่าเป็นไวอากร้าไม่ใช่การกระตุ้นหัวใจแต่เป็นการทำให้ performance หรือประสิทธิภาพร่างกายแข็งแรงขึ้นนี่เป็นการกระทบชิงเพราะฉะนั้นไม่ต้องห่วงเรื่องหัวใจวายตายคาอกนะสิ่งที่หมอพูดไปมีงานวิจัยเกิน100ชิ้นไม่ใช่เหมือนเมื่อก่อนและไม่มีนี่คือสาเหตุทำไมราคาถังเช่าสูงขึ้นตอนมีการวิจัยน้อยๆโลนึงประมาณสักหมอเริ่มติดตามถังเช่าตั้งแต่กิโลละประมาณ100,0005ปีที่แล้วนะครับปีต่อมาพอมีงานวิจัยจากฝั่งยุโรปออกมามากขึ้นก็เป็นโลละ 200,000 800,000 1ล้าน2ล้าน3ล้านแพงที่สุดเท่าที่ได้ยินตอนนี้คือถังเช่าที่อยู่แล้ว6ปีไม่เก็บเลยคือตัวจะใหญ่มาก 7-8 ล้านนะครับตัวนึงนี่ตกราคาประมาณตัวละ 3,000 นะนะครับสำหรับตัวโตๆเนี่ยตัวเล็กๆก็ประมาณตัวละ 1,800 มีเหมือนกันจะใหญ่จะเล็กนี่ก็มีประสิทธิภาพใกล้เคียงกันนะครับคือช่วยได้ทั้งคู่แหละนะครับส่วนที่ออกฤทธิ์ได้เยอะคือถังเช่านี้สามารถช่วยในการลดการอักเสบของร่างกายมนุษย์ภาษาแพทย์ก็เรียกช่วยลดอินเตอร์ลิวคิน6หรืออินเตอร์ลิวคิน6ช่วยลดอินเตอร์ลิวคิน10หรืออินเตอร์ลิวคิน10ช่วยลด TNF อัลฟาหรือตัวก่อมะเร็งเคยเกิดขึ้นช่วยเพิ่มเม็ดเลือดขาวหน่วยเพชฌฆาตที่ชื่อว่า Natural Killer Cell หรือหน่วยฆ่าธรรมชาตินี่คือประสิทธิภาพที่สูงสุดของถังเช่าว่าช่วยในการป้องกันมะเร็งเพราะทำให้เม็ดเลือดขาวเราวิ่งฆ่าเซลล์เนื้องอกได้ไวกว่าเดิม Natural Killer Cell ในปัจจุบันนี้มีการตรวจได้ในเลือดนะครับในโรงพยาบาลเพราะฉะนั้นแล้วคนที่มีหน่วยสังหารเยอะเซลล์มะเร็งจริงๆเนี่ยหมอมีความเชื่อว่าเรามีตั้งแต่เกิดแล้วเซลล์มะเร็งก็คือการแบ่งตัวของผิวหนังเนี่ยคนเราเกิดมาก็มีกี่ใครแต่พอเราอายุมากขึ้นเนี่ยเรามีทหารหรือ Natural Killer Cell เนี่ยน้อยลงตอนเรามีเยอะๆเนี่ยเต็ม100เนี่ยสมัยเราอายุ20เราอาจจะมี100นึงพอเรามีตัวเนื้องอกเกิดขึ้นเขาก็ไปฆ่าทิ้งหมดมันก็ไม่โตพอเราแก่ขึ้นตัวนี้ก็น้อยลงน้อยลงน้อยลงน้อยลงพอเราอายุมากๆเนี่ยเท่ากับว่าทหารไอ้พวกตัวศัตรูมันอยู่เท่าเดิมแหละแต่ทหารเราเหลือน้อยมากมันก็แอบโตตรงนั้นแอบโตตรงนี้ Natural Killer Cell ก็ไปฆ่าไม่ทันหรือเพชฌฆาตไปไม่ไหวตัวพวกนี้เองก็เลยเป็นตัวฟอกทั้งเม็ดเลือดแดงทั้งเม็ดเลือดขาวให้ทำงานได้ไวขึ้นมันถึงเป็นพืชที่มีประสิทธิภาพสูงมากนะครับเพิ่มเซลล์สมองลดน้ำตาลในเลือดช่วยเรื่องไตเพิ่มประสิทธิภาพร่างกายเพิ่มประสิทธิภาพทางเพศกินเข้าไปแล้วรู้สึกฟิตดีไม่เหนื่อยเลยร่างกายแข็งแรงเหลือเกินยังไม่ค่อยมีหรือผมยังไม่เจอว่ามีอันไหนที่กินเยอะเกินไปแล้วเป็นพิษนะครับแต่ถังเช่านี่ต้องระวังว่าเวลากินเยอะเกินไปเนี่ยโดยราคาที่สูงมากทำให้มีถังเช่าหลายที่ที่ผมไปซื้อมาแล้วเนี่ยมีการใส่ลวดไว้ข้างในเพื่อทำน้ำหนักมีการปนเปื้อนปลอดตะกั่วเพื่อให้หนักขึ้นนั่นคือสิ่งที่กินเข้าไปแล้วเป็นพิษงั้นแล้วเนี่ยประชาชนที่จะซื้อกินให้ดูให้ดีเพราะดูยากด้วยนะครับเอาเป็นว่าถ้าเราจะกินถังเช่าเราได้มาจากไหนก็ตามเนี่ยกรุณามาพบแพทย์แล้วก็เจาะเลือดดูโลหะหนักดูปลอดดูตะกั่วดูสารหนูดูโลหะเป็นพิษในโรงพยาบาลประมาณสัก3 เดือนครั้งถ้ากินแล้วขึ้นนี่ไม่เอาละแสดงว่าล็อตนี้ไม่ดีนะครับ
พราะฉะนั้นแล้วขอฝากเอาไว้ว่าถังเช่าเราก็ดู

0: ว่าอย่างน้อยๆเมืองไทยเนี่ยบางตัวก็มีอย.นะถ้ามีอย.แล้วก็ถือว่าตรวจสอบแล้วว่าปลอดภัยจะมีสารออกฤทธิ์เยอะหรือน้อยอันนั้นอีกเรื่องนึงนะครับถ้าแพงมากก็อาจจะมีอยู่เยอะหน่อยทำเช่าธรรมชาติหายากไม่มีขายหรอกบนท้องตลาดส่วนใหญ่ปลูกเอาทั้งนั้นนะครับกับอีกส่วนนึงคือมีการวิจัยเอาพันธุ์ถังเช่าไปทำเป็นเห็ดเป็นอะไรก็ตามก็ยังไม่มีบทสรุปนะครับว่ามันจะดีเท่ากับถังเช่าพืชที่เขาทำกันมาแล้วมีการวิจัยที่เยอะนะครับเอาเป็นว่าวันนี้ฝากเป็นความรู้ดีกว่านะครับแต่ไม่ได้ชี้นำว่าต้องไปหามากินให้ได้นะนะครับเพราะหลายตัวในตลาดหมอก็ลงไปเช็คยังไม่ครบนะครับในตอนต่อๆไปเมื่อเช็คครบแล้วจะมาบอกว่าตัวไหนมีเยอะตัวไหนมีน้อยหรือสารออกฤทธิ์ตัวไหนเข้มข้นตัวไหนมีน้อยหน่อยอย่างนี้เป็นต้นนะครับงั้นฝากไว้สำหรับเรื่องถังเช่าหนอนมหัศจรรย์อาทิตย์นี้สวัสดีครับ
1: ออร่าถังเช่าที่มีสรรพคุณดีเยี่ยมและอุดมไปด้วยสารอาหารอันทรงประสิทธิภาพช่วยกระตุ้นการไหลเวียนของโลหิตลดระดับน้ำตาลและลดระดับความดันในกระแสโลหิตรักษาสมดุลของคอเลสเตอรอลช่วยเรื่องระบบทางเดินหายใจทำให้ร่างกายสดชื่นกระปี้กระเป๋าบำรุงสมองและที่สำคัญช่วยบำรุงพละกำลังทางเพศอย่างได้ผลพบกับออร่าถังเช่าอีกหนึ่งความภูมิใจที่เราตั้งใจคัดสรรมาเพื่อบำรุงและดูแลสุขภาพของคนพิเศษเช่นคุณสนใจติดต่อสอบถามและสั่งซื้อออร่าถังเช่าได้แล้ววันนี้ที่ Net Shopping

ทุกวันทุกหยดรถที่นอนนั้นท่วมเติมเปียกหมอนว่ายน้ำตา

0: ข่าวดีท่านสามารถรับชมรายการของ Net TV ได้ทุกที่ทุกเวลาไม่ว่าท่านจะอยู่ที่ไหนเพียงท่านเข้าเว็บไซต์ www.nettv.com ผ่านทางโทรศัพท์มือถือแท็บเล็ตหรือคอมพิวเตอร์ที่มีอินเทอร์เน็ตท่านก็สามารถติดตามข่าวสารสาระบันเทิงจาก Net TV ได้ตลอดเวลาสดส่งตรงจากสถานีตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป www.nettv.com
1: Net 500 IP เป็นเครื่องรับสัญญาณรุ่นใหม่ทันสมัยรับได้ทั้งระบบซัตเทลไลท์และระบบอินเทอร์เน็ตทีวีภายในเครื่องเดียวกันระบบ HD TV ที่ให้ภาพและเสียงคมชัดดูภาพยนตร์ไทยและต่างประเทศได้มากกว่าพันเรื่องสะดวกและง่ายต่อการติดตั้งท่านสามารถรับชมรายการสดจากประเทศไทยและช่องต่างๆทั่วโลกสั่งซื้อได้ในราคาพิเศษสุดวันนี้ที่ Net Shopping

0: ได้ค้นหาตัวตนเส้นทางที่เต็มไปด้วยแพชชั่นเส้นทางที่เชื่อมทุกความผูกพันและสานทุกฝันให้ไปต่อ
1: รอฟอร์มพร้อมสนับสนุนทุกโอกาสด้วยโครงข่ายรถไฟฟ้าที่คิดมาเพื่ออนาคต
2: ใช้ชีวิตที่ชอบ
3: ด้วยเส้นทางที่ใช่
2: ไปด้วยกัน
1: รอฟอร์มเรายกระดับชีวิตเมือง
4: ผมยังเป็นพี่มอสอยู่ในวงการ
5: แพนก็ยังเป็นน้องแพนอยู่ค่ะ
4: เพราะเราปิดผมขาว
5: ด้วยโอเคเฮอร์